0: ฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศได้ตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนในทุกมิติให้เห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
1: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอวานนี้ว่าภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ Investment Industry Transformation Hub ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม AI and Digital Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Green Economy Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Financial Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงินและ Medical Hub ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23แต่ระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีภายใต้การใช้เครื่องมือสนับสนุนที่หลากหลายและสั่งให้ทุกคณะทำงานเร่งกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วหรือ Quick Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง2ปีและแผนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว4ปี
2: เราจะมีให้แต่ละชุดเนี่ยนะครับไปทำ Quick Big Win ภายใน6เดือนจะต้องทำอะไรที่มี impact ที่สามารถทำได้เร็วและมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้และก็มี big win ก็คือภายใน2ปีจะทำอะไรซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใน4ปีเรียกว่า long win ก็คือที่เป็นระยะยาวที่เราจะต้องทำโครงสร้างพื้นฐานเรานัดประชุมครั้งต่อไปก็คือภายในสิ้นเดือนสิงหานี้นะครับก็คณะทำงานจะไปขับเคลื่อนเรื่องนี้เอาโจทย์จากที่ท่านนายกมอบไว้มาแตกโจทย์เป็นแต่ละด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับ
1: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าความแตกต่างของคณะอนุกรรมการชุดนี้คือความร่วมมือในวงกว้างโดยดึงตัวแทนจากสถาบันหลักของภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางอย่างใกล้ชิดส่วนการขับเคลื่อนนโยบายเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้การยกระดับเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
3: เครื่องมือที่เราใช้ขับเคลื่อนนี่จะมากกว่าเครื่องมือของ BOIอันนี้จะมีเครื่องมือของกระทรวงการคลังเครื่องมือของกระทรวงพลังงานนะครับเครื่องมือของกระทรวงพาณิชย์ต่างๆนี่มาช่วยกันด้วยเพื่อทำให้บรรลุเป้าที่ท่านรองนายกพูดถึงว่าต้องการสร้างโกรทที่เป็นมากกว่า 3% แล้วก็รวมทั้งผลักดันให้ไทยเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันท็อป20นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าใหญ่ที่ทุกคนยึดแล้วก็ใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อมาช่วยกันครับเครื่องมือทางการเงินของสมาคมธนาคารด้วยครับ
1: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยประธานสภาหอการค้าไทยประธานสมาคมธนาคารไทยและผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจภาคเอกชนยังได้แสดงความชื่นชมที่รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการ ปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้สำหรับธนาคารพาณิชย์จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ขณะที่ e-money จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
5: เพื่อไม่ให้รับผลกระทบเราจะให้สถาบันการเงินนะคะหรือผู้ให้บริการเนี่ยแจ้งเตือนการปรับวงเงินนี้ให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้าก่อนนะคะผ่านแอปพลิเคชันของเขาเองหรือ SMS นะคะให้ชัดเจนนะคะและหากเยาวชนนะคะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนดนะคะลูกค้าสุจริตก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องขอปรับเพิ่มวงเงินได้แล้วก็ทางเราเองก็จะพูดคุยกับสถาบันการเงินให้อำนวยความสะดวกให้การกระทำในแง่ของการปรับเพิ่มวงเงินเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วและเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ทางผู้ปกครองในการช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
4: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
6: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.วันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและกลุ่มติดอาวุธสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนแนวทางและเนื้อหาการพูดคุยรวมถึงการจัดลำดับประเด็นสำคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์เดินหน้าโครงการพาคนกลับบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐที่ประสงค์ยุติการเคลื่อนไหวสามารถกลับคืนสู่สังคมได้นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางความร่วมมือด้านการทูตและความมั่นคงกับประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศโดยใช้กลไกหมายแดงตำรวจสากลรวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามและป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวยั่วยุและข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงเพื่อสนับสนุนสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

0: การสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพันธุ์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศอาทิปากีสถานสหภาพยุโรปอังกฤษเยอรมนีและเบลเยียมแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเต็มที่ซึ่งความพยายามเหล่านี้จะนำไปสู่การกำหนดอนาคตและการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดออกมาปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าอิสราเอลไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้ที่ให้อิสราเอลยุติการโจมตีสมาชิกกลุ่มฮามาสซึ่งถือเป็นการยินยอมให้กลุ่มฮามาสวางแผนก่อเหตุความรุนแรงครั้งต่อไป
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความกังวลที่สหรัฐจะอนุญาตให้ยูเครนสร้างระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและขีปนาวุธโทมาฮอคซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงพร้อมเน้นย้ำว่าต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพราะหากมอบเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสักวันหนึ่งอาจหันกลับมาเล่นงานสหรัฐได้ทั้งนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลสกี้ที่ประเทศตุรกีเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะมอบใบอนุญาตผลิตระบบขีปนาวุธแพทริออตให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีของรัสเซีย
4: นางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิตาลีระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนแล้วเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอิตาลีหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนของโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองสเวตวาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายด้านนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียืนยันว่าการระงับสมาชิกเขตเชงเก้นในครั้งนี้เป็นไปตามสนธิสัญญาและวิกฤตผู้อพยพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอย่างไม่มีการควบคุม
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300รายการไชเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่อาชัยชิปมิจาดกับนภภากรตุงคัสถานพลิกจากตามหลัง1เกมอัชนาซี่ยูโรกับโนรากีล่าไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1เกม11-21 22-20 24-22 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคาดะกับวิยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองพ่ายแทนวีชามาจากอินเดีย1-2เกมส่วนคู่ผสมรัตนพักอูบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน1-2เกมและอีกคู่สุภักจอมเกาะกับอนิชาตรงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย1-2เกมจุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดียว

0: รัฐพลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้ตามคาดหลังเอาชนะชิโอริอิซึกะจากญี่ปุ่น7-5และ6-0และเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2ในคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิชวรัตน์ยังได้ช่วยแชมป์ไปที่2จากประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับจันทรรัตน์ธนานิสรช่วยกันหัวชนะเอมม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกง2-0เซต6-4และ6-2ด้านผลชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันทีพงศิริเลิศของไทยแพ้ให้แก่เรวัณอมาราสิงห์เหมืองอันดับ3จากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต7-5 3-6และ5-7ได้รองแชมป์รับ133คะแนนสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยรันแรงกิ้งสนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกเจอกับนุกสงขลาปริศนัทเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 มาชนะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่ต่อสู้7แต้มทุกเฟรมผลปรากฏว่าเกมนี้นุกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไป4-1เฟรมไปเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นสนามที่4ขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายมวยสากลนครหลวงบ็อกซิ่งรอด2 World Champion ที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมท่านันชัยจรูนพักรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC รุ่น112ปอนด์ปะทะกับพัฒนาศรีสวัสดิ์ดีกรีเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติและแชมป์ประเทศไทยก็ท่านันชัยอาศัยฝีมือเข้าทำได้ชัดเจนกว่าเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันท์ทั้ง3เสียงหลังจบการชกนายสุรชาติพิสิทธิ์วัฒนานโปรโมเตอร์เปิดเผยว่าเป้าหมายต่อไปท่านันชัยจะไปชกตัดเชือกกับฟรานซิโกโรดิเกรสจูเนียรองอันดับ1ชาวเม็กซิโกและอาจดันท่านันชัยขึ้นชกชิงแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์กับเพชรโกศลอีกด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง22เซนติเมตรเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: แยกไหนก็ไม่ต้องวัดใจแค่ใช้หลักทางเอกทางโทหลายคนอาจยังสับสนว่าใครควรไปก่อนเมื่อถึงทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร1ทางเอกคือถนนสายหลักถนนกว้างหรือมีป้ายถนนเองผู้ใช้ทางโทต้องให้ทางก่อน2ทางโทคือถนนที่ตัดเข้าทางเอกหรือมีป้ายหยุดเส้นให้หยุดต้องชะลอและให้ทางจำไว้ทางเอกก็ผิดได้หากฝ่าสัญญาณไฟแดงไม่หยุดทางม้าลายหรือขับโดยประมาทแต่ไม่ว่าจะอยู่ทางเอกหรือทางโทอย่าลืมหลักให้ใจไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรมีน้ำใจให้คนเดินเท้าให้ทางถึงแยกก็ต้องชะลอให้ทางเอกไปก่อนให้ชีวิตถึงเป็นทางเอกแต่หากมีเหตุฉุกเฉินต้องหลบให้รถพยาบาลรถตำรวจหรือรถดับเพลิงผ่านไปก่อนเสมอให้ความสุขทางเอกชะลอเปิดทางให้รถที่กำลังเลี้ยวผ่านไปก่อนการจราจรลื่นไหลไม่เสี่ยงอุบัติเหตุทั้งนี้ขับรถอย่างมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางชะลอเมื่อถึงทางแยกและเคารพกฎจราจรเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่4วงเครื่องสายมอญเป็นวงดนตรีของมอญที่ใช้บรรเลงในพิธีกรรมและขับกล่อมและบรรเลงประกอบการแสดงทะแยมอญเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงมโหรีมี5ชนิดได้แก่โกรหรือซอจะยามจะเข้มอญอโลดคลุยปุงตังกลองสองหน้าและคาเดหรือชิงเนื่องจากการร้องมีการนำทำนองเพลงสมัยใหม่มาประยุกต์จึงต้องเพิ่มซอด้วงอีก1คันโดยปรับเสียงให้เข้ากับซอมอญและเพิ่มฉาบเล็กกองลำวงรวมทั้งกลับหรือตะขาบเป็นเครื่องประกอบจังหวะอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ local low cost ค่ะ
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
7: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
8: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับจากสถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้โดยได้รวบรวมสินค้าราคาพิเศษจากผู้ประกอบการและร้านค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งติดตามรายละเอียดของการจัดงานจากนายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
9: สวัสดีค่ะคุณภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
10: สวัสดีครับ
9: ค่ะการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะรายละเอียดการจัดงานบ้างเป็นยังไง
10: กิจกรรมนี้นะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราร่วมกับทางสสวและก็ทางห้างค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศนะครับภายใต้สมาคมการค้าส่งปลีกไทยและก็ห้างพวกนี้นะครับเป็นห้างที่เรามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนามาตลอดแล้วก็กระจายอยู่ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีห้างเข้ามาร่วมโครงการ130ห้างนะครับแล้วก็มีสาขาถึง800สาขาอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่บูรณาการกันแล้วเราก็ชวนทางผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้ช่วยลดราคาสินค้าให้กับห้างค้าส่งค้าปลีกเหล่านี้แหละครับรวมไปถึงตัวห้างค้าส่งค้าปลีกเองเนี่ยได้สินค้าที่ในราคาที่ถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็ตัวเองก็ลดด้วยนะฮะก็ลดแล้วลดอีกก็จะทำกันในวันนี้ครับวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมก็จะลดสูงสุดถึง 60% ครับ
9: ค่ะแล้วเป้าหมายสำคัญของการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ครั้งนี้ค่ะคืออะไรคะ
10: เรื่องที่1คือเราเน้นเรื่องลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้ทำยาวมากก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้นะครับก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆนะครับที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็กๆอันนี้ก็จะเป็น2เรื่องส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องที่ห้างค้าส่งค้าปลีกกลุ่มเนี่ยครับ800สาขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ SME หรือสินค้าชุมชนในพื้นที่เนี่ยได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยนะครับก็เป็น3เหตุผลหลักๆนะครับที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นครับ
9: ค่ะแล้วสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะครอบคลุมสินค้าประเภทใดอะคะเราได้มีการมอบส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษอย่างไรให้กับประชาชนบ้างคะ
10: ก็จะมีสินค้าบริโภคนะครับที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันพืชซอสปรุงรสอาหารกระป๋องนะครับส่วนสินค้าอุปโภคก็จะมีกลุ่มที่เป็นสบู่แชมพูนะครับผงซักฟอกยาสีฟันนะครับอันนี้ก็เป็นของที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วก็โดยเฉลี่ยนะครับก็ลดสูงสุด 60% นะฮะอันนี้ก็คือโดยเฉลี่ย
9: หากประชาชนที่สนใจอะค่ะจะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดหรือว่าสถานที่ใดได้บ้างอะคะ
10: ก็เรียนว่าห้างค้าส่งค้าปลีกอันเนี้ยเป็นห้างค้าส่งค้าปลีก ท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
9: ค่ะ
10: แล้วก็รวมไปถึงที่เราจะมีสัญลักษณ์นะครับณจุดจำหน่ายก็คือตัวป้ายสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยนะครับ
9: ค่ะ
10: local low cost เนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ในหน้าห้างนะครับแล้วก็หน้าร้านค้าที่เป็นสาขาก็จะเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับ
9: ค่ะแล้วหลังจากสิ้นสุดการจัดงานครั้งนี้ค่ะเราได้มีการวางแนวทางว่าจะต่อยอดโครงการหรือว่าขยายความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้ต่อเนื่องหรือไม่อ่ะคะ
10: คือเมื่อเสร็จโครงการเนี่ยนะครับ15วันเราคงต้องประเมินนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการตรงเนี้ยมันเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆเราก็มีโอกาสทำตั้งแต่1เมษายนนะครับที่เราอันนั้นเราร่วมกับห้างโมเดิร์นเทรดนะฮะเป็นเรื่องที่นำสินค้าที่แต่ละห้างเขาผลิตเองในลักษณะเฮาส์แบรนด์เนี่ยนะฮ
9: ะ
10: มาขายในราคาถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็เดือนพฤษภาต่อเนื่องเราก็ชวนไปขายณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งนะครับวันนี้เราก็ทำกับทางห้างค้าส่งครับปีกท้องถิ่นก็ชวนทุกภาคส่วนแล้วครับที่จะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่นิดนึงนะครับมีขนาดธุรกิจค่อนข้างใหญ่ก็มาช่วยเหลือนะครับประเทศชาติสังคมพี่น้องประชาชนนะฮ
9: ะ
10: อะไรที่เราทำแล้วคิดว่าเกิดประโยชน์เราก็จะชวนกันมาทำแบบนี้ครับ
9: ค่ะและตรงนี้บางคนนะคะเหมือนกับผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะใช้ช่องทางตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทุจริตอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราได้มีการวางมาตรการป้องกันหรือเปล่าอะคะ
10: โอ้อันนี้ต้องเรียนเลยว่าโครงการนี้มันไม่ได้ไปในรูปลักษณะนั้นนะครับเป็นการช่วยเหลือกันซะมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณเลยนะฮะเราก็เอาตัวห้างค้าส่งค้าปลีกที่เขามีความสมัครใจแล้วก็มาช่วยนะครับแล้วก็ร้านเหล่านี้ต้องเรียนว่าเป็นกลุ่มร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนนะครับก็จะเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเรียกว่าคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับได้ซื้อสินค้าในราคาถูกก็คือเงินเท่าเดิมนะครับก็ได้สินค้าที่มากขึ้นน
9: ะ
10: ในช่วงเวลาพอเหมาะพอเจาะเพราะว่ารัฐบาลขยายโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมต้องสิ้นสุด31กรกฎาคมก็มาขยายถึง30กันยายนก็อยู่ในระยะเวลาโครงการพอดีนะครับ
9: ค่ะทราบว่าจุดเด่นโครงการนี้นะคะได้มีการนำเครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคตรงนี้ค่ะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรบ้างอะคะ
10: อันนี้ก็เป็นร้านค้าที่อย่างที่เรียนนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศนะฮะทั้ง76จังหวัดมันก็จะมีการหมุนกันในระบบเศรษฐกิจนะครับมีการนำสินค้าจาก SME จากชุมชนเข้าไปร่วมจำหน่ายด้วยนะฮะมันก็จะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
9: และสุดท้ายนี้นะคะอยากให้เชิญชวนประชาชนนะคะเข้าร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ X Local Low Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะ
10: ก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มที่อาจจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือประชาชนทั่วไปนะครับได้มาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15สิงหาคมได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับ130แห่ง800สาขาในทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะครับก็อยากเรียนเชิญครับ
9: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
11: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
12: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
11: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
12: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
13: จังหวัดสุรินทร์จัดงานสุรินทร์ Best Product Border Trade Fair 2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์โดยรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า245คูหาเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ ควบคู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
14: การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่กำลังซื้อยังต้องการแรงหนุนไม่ได้อาศัยเพียงมาตรการภาครัฐเท่านั้นแต่ยังต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้สร้างโอกาสทางการค้าจังหวัดสุรินทร์จึงจัดงานสุรินทร์ Best Product Border Trade Fair 2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนรวบรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการกว่า245คูหาพร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
15: วันนี้นะครับเราจัดงานของดีของเด่นเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงสินค้าชายแดนเราต้องการที่จะนำเสนอ Best Product ของสุรินทร์ของเราให้กับชาวสุรินทร์หรือพี่น้องนักท่องเที่ยวได้เห็นแล้วก็มีการแสดงและจำหน่ายซึ่งก็จะทำให้เรากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอท็อปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการเอกชน
14: สินค้าที่นำมาจัดแสดงครอบคลุมทั้งผ้าไหมสุรินทร์ข้าวหอมมะลิเนื้อโคคุณภาพสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเด่นจากจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรีรวมถึงจังหวัดชายแดนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีโซนอาหารและเครื่องดื่มกว่า40ร้านค้านิทรรศการสินค้า GI และกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานจุดเด่นอีกประการคือการเปิดเวที Business Matching ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบปะคู่ค้ารับคำสั่งซื้อแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดการพัฒนาสินค้าขณะเดียวกันจังหวัดยังผลักดันการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม surinbase.com เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผย อีกว่าจังหวัดใช้งบประมาณจัดงานกว่า4ล้านบาทและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทตลอดระยะเวลาการจัดงาน
15: พี่น้องชาวสุรินทร์ของเราอย่าลืมอย่าพลาดนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ว่าณโดมติดแอร์ที่อยู่โรบินสันไลฟ์สไตล์ตรงนี้เราจัดสถานที่ไว้อย่างช่างพร้อมนะครับฝนตกก็ไม่เปียกครับแดดออกเราก็ไม่ร้อนเพราะว่าเป็นโดมขนาดใหญ่ติดแอร์มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าถึง245บูธในช่วงวันหยุดพาครอบครัวมาเที่ยวเย็นๆก็มาดูคอนเสิร์ตนะครับเรามีคอนเสิร์ตลูกทุ่งโด่งดังของระดับประเทศทุกวันในช่วง 18:00 ถึง 20:00 น. 20:00 น. นะครับเพราะนั้นเป็นงานฟรีทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นงบที่ทางราชการเราจัดเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการก็ขอเชิญชวนนะครับ
14: งานสุรินทร์ Best Product Border Trade Fair 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2569ณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานนอกจากจะเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพของจังหวัดแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าชายแดนเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุรินทร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
13: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานเวิร์ฮาเปก2026นำผู้แทนจาก13ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและสร้างเครือข่ายธุรกิจฮาลาลผลักดันมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยสู่ระดับสากลและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของภูมิภาคติดตามได้จากรายงานค่ะ
16: จังหวัดสงขลากลายเป็นศูนย์กลางของวงการฮาลาลโลกเมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน World Hapex 2026ภายใต้แนวคิดฮาลาลเวลเน็ตแอนด์อินโนเวชั่นรวบรวมผู้แทนจาก13ประเทศทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการและผู้นำด้านฮาลาลเพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมฮาลาลในอนาคตแต่หัวใจของงานนี้ไม่ใช่เพียงการจัดแสดงสินค้าหากคือการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลระดับนานาชาตินายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเปิดเผยว่าฮาลาลในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องของอาหารแต่ครอบคลุมถึงสุขภาพคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค
17: ประโยคที่พูดถึงฮาลาลในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นจะมีทั้งคำว่าฮาลาลันตอยยิบะซึ่งก็หมายถึงเป็นสิ่งที่ฮาลาลศาสนาอนุญาตและก็เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ทางด้านโภชนาการนะครับที่เมื่อได้บริโภคแล้วก็จะทำให้ร่างกายนั้นปลอดจากโรคซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ศาสนา ส่งเสริมและก็สนับสนุน
16: คำว่าฮาลาลจึงไม่ใช่เพียงข้อกำหนดทางศาสนาแต่ยังเป็นมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือซึ่งกำลังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้ความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนตะวันออกกลางและเอเชียกลางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติ
18: ครับเรามีความร่วมมือที่หลากหลายนะครับทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมถึงสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เรื่องของฮาลาลนั้นเป็นอีกตัวที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเราก็จะในเรื่องนวัตกรรมเรื่องของเวลเนสเรื่องของการเชิญนักวิชาการต่างๆที่มีองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนนะครับก็เป็นพื้นที่สำคัญนะครับให้ได้รับความรู้ใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะนำเสนอคู่ความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล
16: ในการจัดงาน World Hapex 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือจังหวัดสงขลาแต่เป็นเวทีที่สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของโลกเมื่อองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานฮาลาลไทยเดินหน้าควบคู่กับความร่วมมือจากนานาประเทศก็จะเป็นแรงขับสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและผลักดันฮาลาลไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
19: ท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้ศักยภาพทำเลชายแดนไทยมาเลเซียขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอาเซียนพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรพร้อมเพิ่มโอกาสด้านภาษาประสบการณ์รวมทั้งการทำงานให้เยาวชนในพื้นที่ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เดินหน้าขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยอาศัยจุดแข็งของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนใต้ได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนและอินโดนีเซียที่มีความใกล้เคียงทั้งด้านภาษาศาสนาและสังคมพหุวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสะแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่าความได้เปรียบด้านที่ตั้งทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมีแผนขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเช่นเวียดนามเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติ
21: การลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นการส่งนักศึกษาให้มีโอกาสไปฝึกงานหรือฝึกสหกิจณต่างประเทศและมีโอกาสการมีงานทำต่อไปในอนาคตในการทำความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ขอยกตัวอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์เราก็มีการลงนามความร่วมมือกับ UTP หรือว่า University Technology Petronas ของประเทศมาเลเซียซึ่งเราก็มีการส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนในรายวิชาที่เป็นห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมโยธาในขณะเดียวกันทาง UTP ก็ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของเราอย่างต่อเนื่อง
20: นอกจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้วยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศนอกจากประโยชน์ที่เกิดกับนักศึกษาแล้วความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรการทำวิจัยร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทั้งสองประเทศเผชิญร่วมกันเช่นการบริหารจัดการน้ำและปัญหาอุทกภัยตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดน ขณะที่คณะพยาบาลศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียทั้งการส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงานและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงรวมถึงการต้อนรับนักศึกษาจากอินโดนีเซียเข้ามาเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลร่วมกัน
21: ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในครั้งนี้ผลพวงจากความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะทำให้เป็นโอกาสของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมได้มีการพัฒนาภาษาและอาจจะนำไปสู่โอกาสที่จะฝึกงานหรือมีอาชีพในอนาคตในส่วนของด้านบุคลากรเองเราก็ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและก็มีความร่วมมือในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันเช่นปัญหาน้ำท่วมระหว่างสองประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
20: ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ยังมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนตอนใต้ซึ่งมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันพร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีนานาชาติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วทีมชาติไทยส่งทีมชุดผสมลุ้นคว้าแชมป์และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับเอเชียติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
0: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV Cup 2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยการแข่งขันเล็กแรกจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามมี4ชาติเข้าร่วมได้แก่เวียดนามไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แข่งขันในระบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนสะสมสูงที่สุดสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรายการนี้โดยคว้าแชมป์ CV Cup หรือชื่อเดิม CV League ได้ถึง8จาก9สนามตลอดการแข่งขัน5ครั้งที่ผ่านมาซึ่งแต่ละปีจัดการแข่งขัน2สนามยกเว้นปี2022ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจากการแข่งขันเพียงสนามเดียวขณะที่เวียดนามคว้าแชมป์ได้1สนามจากการแข่งขันสนามที่2ของรายการ CV League ครั้งล่าสุดที่เมืองนินบินหลังเอาชนะทีมชาติไทย3-2เซตในรอบชิงชนะเลิศส่วนการแข่งขันในปีนี้ทีมชาติไทยเลือกใช้นักกีฬาชุดผสมระหว่างผู้เล่นแกนหลักกับนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นรายการคัดเลือกโอลิมปิกรวมถึงการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจหลังฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าเปิดโอกาสให้นักกีฬาดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โดยมองว่ารายการนี้เป็นวิธีสำคัญในการประเมินศักยภาพนักกีฬาและเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
2: ชัยชนะก็ทุกคนก็อยากได้นะครับแต่ก็อยากให้เขาได้ทำเต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่นั่นก็อยากจะดูศักยภาพของเขาหลังจากที่เขาได้ฝึกซ้อมร่วมกับรุ่นพี่มานานนะครับในการแข่ง CV ครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที
0: ่ด้านนุกนิกณัฐนิชาใจแสนกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าในฐานะกัปตันทีมจะพยายามดึงศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อพาทีมคว้าชัยชนะส่วนเป้าหมายคือการคว้าแชมป์แต่อย่างไรก็ตามทุกชาติในอาเซียนต่างมีพัฒนาการและศักยภาพที่แข็งแกร่งจึงไม่สามารถประมาทคู่แข่งทีมใดได้เลย
22: จริงๆก็มีการฝึกซ้อมร่วมกันอยู่แล้วค่ะก็แค่บอกน้องว่าให้เล่นให้สนุกแล้วก็เล่นให้เต็มที่แล้วก็ส่งแสดงศักยภาพของตัวเองมาให้ได้มากที่สุดค่ะก็อยากให้น้องๆเอนจอยกับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะ ทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นก่อนปิดฉากการแข่งขันสนามแรกด้วยการพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิรนายก
5: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมีประเด็นสำคัญของรัฐบาลมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ผมขอเริ่มที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับท่านโฆษกสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่จะมีสิทธิ์ต่อเนื่องถึงวันที่30กันยายน69แล้วกลุ่มคนที่พิจารณาหรือตรวจสอบแล้วผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ซึ่งก็ต้องถือว่ากลุ่มนี้เนี่ยเคลียร์แล้วกลุ่มนี้เอายังไงครับ
2: ถ้ากลุ่มที่เคลียร์แล้วได้รับบัตรสวัสดิการนะคะก็จะเริ่มรอบใหม่1ตุลาคมส่วนท่านที่กำลังอุทธรณ์อยู่ก็จะเริ่ม1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
1: ครับพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่เคลียร์แล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต
2: ่
1: ว
2: ัน
1: ที่1ตุลานะครับแล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทราบว่ามีจำนวนเยอะเลยเหมือนกันที่ติดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถกลุ่มนี้รัฐบาลมีแนวทางดำเนินการยังไงครับ
2: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะครม.ก็เห็นชอบที่จะปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็เรื่องของเกณฑ์รถยนต์ที่มีเสียงสะท้อนกลับมาเยอะว่าฉันไม่ใช่เป็นคนรวยนะรถยนต์ที่มันอยู่ในทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันเป็นรถที่เก่ามากแล้วทั้งรถทั้งจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นเราก็มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะก็คือจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปส่วนรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรนี่ก็จะไม่นับรถที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแต่ว่านิดนึงค่ะอาจารย
1: ์
2: ถ้าเป็นกรณีรถคลาสสิกแบบ
1: คนชอบสะสม
2: ที่คนสะสมอันนั้นไม่เข้าเกณฑ์นะคะ
1: ครับ
2: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเขาก็จะเปิดให้คนไปอุทธรณ์มี214สาขานะคะซึ่ง214สาขาเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่ามีผู้ไปยื่นคำร้องอุทธรณ์เฉพาะในเรื่องรถมากถึง 200,000 กว่ารายแล้วนะคะ
1: ค
2: และถ้านับเป็นจำนวนคันเนี่ยก็เป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 300,000 กว่าคันนะคะรถยนต์ 60,000 กว่าคันแล้วก็ยานพาหนะอื่นๆอีกเล็กน้อยแต่ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่านนายกสั่งค่ะว่าเอาทุกของประชาชนเป็นที่ตั้งวันนี้คนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได
1: ้
2: ซึ่งอันนี้ที่อำเภอเขาก็รับเรื่องอุทธรณ์ในเรื่องของรถยนต์ด้วยและทั้งสองหน่วยงานคือมหาดไทยกับคมนาคมกรมการขนส่งทางบกเขาจะเชื่อมข้อมูลกัน
1: ทำงานเชื่อมโยงบูรณาการกัน
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อที่จะปลดล็อกให้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเกณฑ์อื่นๆเข้าเกณฑ์ไหมนะคะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าได้มีการขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึง31สิงหาคม2569ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนั้นก็ขยายไปถึง20กันยายนจะได้ตรวจสอบให้มีความครบถ้วนถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลให้ความสำคัญพยายามผลักดันมาตรการออกมาช่วยเหลือล่าสุดก็มีโครงการไทยช่วยไทย local low cost โครงการนี้มีรายละเอียดยังไงจะช่วยเหลือประชาชนยังไงครับท่านโฆษก
2: ไทยช่วยไทยไปต่อนะคะในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพที่ทำคู่ขนานไปกับ60 40ทีนี้ local low cost เนี่ยก็จะเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินค้าราคาถูกร่วมกับภาคเอกชนค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายนะคะซึ่งมีสาขาอยู่800สาขาทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนไปช็อปที่ร้านค้าที่ร่วมกับโครงการ Local Low Cost เริ่มวันนี้นะคะ1ถึง15สิงหาคมเนี่ยก็จะได้พบกับสินค้าราคาถูกซึ่งจะถูกมากถึง 60% ด้วยก็จะเป็นพวกสินค้าจำเป็นข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูครีมนวดผมแบบนี้ล่ะค่ะ
1: บ
2: างท่านอาจจะมีคำถามว่าช่วยแค่นี้เองเหรอ ในความเป็นรัฐบาลนะคะ
1: คอ
2: ะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแม้ว่ามันจะไม่ได้ลดมากแต่ถ้าอะไรที่ทำได้เราทำและทำทันทีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าปลีกแล้วขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกในท้องถิ่นเข้ามาช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนคือช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรากหญ้าด้วยนะครับ
2: ถูกค่ะ
1: ไหนๆพูดกันถึงเรื่องของค่าของชีพเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งมีข่าวออกมาเป็นระยะนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่า VAT เนี่ยนะครับก็ 7% เอ๊ะจริงหรือเปล่าครับท่านโฆษกว่าจะมีการเพิ่มมากกว่านี้บางคนพูดไปถึง 10% เลยเนี่ยนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าสังคมไทยจะมีเจ้ากรมข่าวลือนะคะ เรื่อง VAT นี่พอไม่มีอะไรพูดก็จะมาบอกว่าขึ้น VAT 10% เตรียมขึ้น VAT นะคะครั้งนี้นี่ยืนยันเลยนะคะว่า VAT 7% เนี่ยไปต่อแน่นอน
1: ครับ
2: ต้องเท้าความนิดนึงว่ามาตรการที่คิดว่าจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT 10% เนี่ยมันมีมานานแล้วเพราะว่ามันมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องหารายได้เพิ่มเพื่อมาใช้จ่ายในสิ่งที่มีความจำเป็นในเรื่องของบ้านเมืองนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหลายปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ปรับขึ้นเป็น 10% เราก็ใช้การต่ออายุของ VAT เนี่ยเป็น 7% ทีละปีและสำหรับปีนี้เนี่ยในการเก็บแฟด 7% มันจะหมดอายุใน30กันยายนและครม.ก็เห็นชอบที่จะต่ออายุการเก็บภาษีแฟดไปอีก1ปีนะคะก็คือถึง30กันยายนปีหน้าดังนั้นถ้ามีข่าวลือเรื่องเก็บ 10% นี่ไม่ต้องไปสนใจนะคะ
1: ครับตอนนี้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเรายังเก็บที่ 7% อยู่ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเวลาเราขับรถอาจโดนใบสั่งของตำรวจจราจรบางคนก็อาจจะลืมหรือบางคนก็ตั้งใจไม่ไปชำระค่าปรับนะครับเพราะยังไงพอไปต่อทะเบียนประจำปีก็ต่อได้อยู่แล้วแต่จากนี้ไปนี่จะเป็นยังไงครับยังทำอย่างนั้นได้อยู่ไหมคร
2: ับ จากนี้ไป1สิงหาคม2569ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังได้รับใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปุ๊บเนี่ยก็ต้องหาเวลาไปจ่ายค่าใบสั่งให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าระบบระหว่างทางตำรวจกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาเชื่อมกันแล้ว
1: เมื่อก่อนมันเชื่อมไม่ได
2: ้ยังเชื่อมไม่ได้
1: ครับ
2: แต่ด้วยรูปแบบการปฏิรูประบบราชการที่วันนี้มีคำสั่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นการกำหนดให้ภาครัฐเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อจะได้มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงการบริหารราชการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนนะคะซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันไว้นะครับวันนี้แล้วนะครับ1สิงหาคม2569นะครับก็ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองมามองไปข้างหน้าในสัปดาห์หน้ากันหน่อยนะครับท่านโฆษกเห็นว่าวันจันทร์ที่3ถึง4สิงหาคมเนี่ยท่านนายกก็มีกำหนดเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการหลายคนก็อาจจะอดสงสัยไม่ได้ว่าท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยขณะที่ภารกิจหรือว่างานสำคัญในประเทศก็มีมากมายการตัดสินใจไปเยือนอินโดนีเซียหนนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงครับ
2: ทุกๆการไปเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะมันมีความหมายและนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ค่ะเก่งคนเดียวนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วการที่จะยืนหยัดในสังคมภูมิรัฐศาสตร์ทุกวันนี้หัวใจสำคัญก็คือการสร้างพันธมิตรนะคะอย่างกรณีอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศในครอบครัวประชาคมอาเซียนที่สำคัญเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดนะคะ280ล้านคนเป็นอันดับ4ของโลกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญทั้งเป็นคนในครอบครัวอาเซียนและถ้ามองในเชิงประชากรเนี่ยโอ้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยอย่างมาก ากและถ้ามองในภาพกว้างอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีนานาชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะในโลกมุสลิมค่ะ
1: เขาเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการไปเยือนครั้งนี้นอกจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาชิกอาเซียนแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆความร่วมมือทั้งความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมตามมานะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่เราบอกว่าเขามีประชากรมากถึง280ล้านคน
1: ครับ
2: แต่ว่าการค้าการลงทุนกับประเทศไทยเนี่ยยังไม่เยอะเลยไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยค้าขายทั้งส่งออกนำเข้าเนี่ยเป็นอันดับ4แปลว่าเรามีโอกาสที่จะส่งออกไปอีกเยอะมากเพราะว่าคนที่นู่นเขาก็ชอบสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเราส่งออกรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ยางส่วนสินค้าเกษตรที่ส่งไปเยอะมากคือน้ำตาลทรายข้าวและก็ยังมีกลุ่มเมล็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ด้วยค่ะ
1: ครับ
2: นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้ดีในขณะเดียวกันเราก็ต้องนำเข้าพวกพลังงานต่างๆถ่านหินน้ำมันดิบดังนั้นถ้าเราได้ไปจับมือพูดคุยทั้งภาคเอกชนทำให้มันแน่นแฟ้นหาโอกาสมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและอินโดนีเซียไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซีย 2569-73 แผนหุ้นส่วนที่ว่านี้ท่านนายกก็จะหยิบมาพูดคุยในการไปเยือนอินโดนีเซียคนนี้ด้วยนะครับ
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าในการไปเยือนอย่างเป็นทางการก็จะมีการพูดคุยของผู้นำทั้งสองประเทศรวมถึงผู้บริหารในระดับรัฐมนตรีนะคะสิ่งที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาอย่างความมั่นคงแน่นอนเลยก็คือเรื่องของพวกอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์แล้วก็สแกมเมอร์ค่ะ
1: ครับ
2: ความร่วมมือด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศเราต้องจับมือกันนะคะซึ่งเราก็ไปทำเช่นนี้กับที่มาเลเซียด้วยนะคะก็มีแผนอย่างเป็นรูปธรรมตามมาเรื่องเศรษฐกิจนะคะเราตั้งเป้าว่าวันนี้มันมีการค้ากันอยู่ที่ระดับ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ก็จะเพิ่มขึ้นมา
2: ก็ตั้งเป้าให้เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือดูว่ามันเพิ่มแค่อีกประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันไม่น่าเยอะแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วมันก็อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทมันก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่ถ้าเราไม่ไปคุยไม่ไปกระชับความสัมพันธ์ทั้งกับภาคเอกชนเลยเนี่ยตัวเลขนี้มันก็คงไปไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นการไปเยือนท่านนายกครั้งนี้ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอ๋อและแน่นอนค่ะเรื่องการประมงความมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเพราะว่าเขาเป็นประเทศมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
1: คร
2: เรื่องเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางบินนะคะและอีกอันนึงที่เรากับอินโดนีเซียเนี่ยมีความคล้ายก็คือเขาก็ตั้งเป้าที่จะเป็นสมาชิก OECD เหมือนกับประเทศไทยก็คงมีเรื่องราวดีๆประสบการณ์มาแบ่งปันกันอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็รอติดตามนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับสนใจอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมา

0: นทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: เธอรู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
2: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
1: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
2: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
1: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
2: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

ยได้ยินข่าวเรื่องการทรมานหรือการอุ้มหายที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมคะค่ะแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศของเรามีกฎหมายที่ว่าด้วยการทรมานและการอุ้มหายแล้วนะคะวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะกฎหมายที่อัยการพูดถึงนะคะก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2566นะคะเหตุผลสำคัญเลยที่ต้องมีการตรากฎหมายฉบับนี้ก็เพราะว่าการทรมานและการอุ้มหายนี่ค่ะเป็นอาชญากรรมสำคัญนะคะซึ่งไม่อนุญาตให้ทำในทุกกรณีค่ะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและประกอบกับประเทศของเราก็ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งว่าด้วยการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะจึงได้มีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันและปราบปรามและเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการทรมานและการอุ้มหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ข้อที่1การป้องกันการป้องกันก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดก็ตามมีการจับกุมประชาชนนะคะจะต้องมีการรายงานให้กับฝ่ายปกครองและพนักงานอัยการทราบโดยทันทีค่ะและนอกจากนี้ยังต้องมีการอัดวิดีโอบันทึกเทปตั้งแต่ควบคุมตัวประชาชนไปจนถึงส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อง่ายในการตรวจสอบค่ะ2ก็คือการปราบปรามคือจะต้องมีการกำหนดฐานความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำการทรมานหรืออุ้มหายประชาชนนะคะและข้อ3ก็คือมีการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพ.ร.บ.นี้ค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะในฐานะที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนหลังจากมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเราก็ได้ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการอุ้มหายเพื่อที่จะรับแจ้งเวลามีการจับกุมและเพื่อตรวจสอบว่าการจับกุมนั้นถูกต้องด้วยหรือไม่ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านนะคะหรือโทรสายด่วน1157ค่ะขอบคุณค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
1: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดี
2: เบอร์เกอร์แพลนเบส
1: ฮะแพลนเบสคืออะไร
2: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
3: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออร์แกนิกค่ะ
1: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ราชธรรม Positive List เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
0: ใช่แล้วค่ะ Positive List นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยแหละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: เสีย
1: ป้ายโต๊ะ
0: สวย
1: สินน้ำใจ
0: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
1: ค่าหัวคิว
0: เงินทอน
1: ค่ารับรองและของขวัญ
0: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
0: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเกี่ยวกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553แล้วที่กำหนดให้พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานอัยการประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522แล้วเนี่ยนะครับก็จะกำหนดให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงคดีผู้บริโภคมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกล่าวโดยสรุปก็คือคดีผู้บริโภคจะเป็นคดีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งผู้บริโภคก็คือได้แก่ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินรวมถึงกรณีการให้เช่าการจ้างทำของหรือว่าการรับก่อสร้างต่างๆหรือรวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้วยและในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดจากประเภทการใช้ยาหรือว่าสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยได้ทีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์จากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือว่าบริการรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคณะกรรมการผู้บริโภคก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีมติให้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาจากนั้นคณะกรรมการผู้บริโภคจะส่งเรื่องให้กับพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้บริโภคนั้นได้แต่งตั้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งทนายเข้าไปในคดีดังกล่าวก็ได้นอกจากนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากที่พนักงานการมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้วก็จะมีอำนาจให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับด้านบริโภคว่าควรจะให้ดำเนินไปในทางใดนะครับทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศในวันเวลาทำการราชการรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 4:30 น. สวัสดีครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
1: มองหาอะไร
2: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
3: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
3: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
1: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

สำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักเล็กน้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิตเขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคำร้องไปที่ศาลซึ่งคำร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดำเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบในกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลนะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทำธุรกรรมหรือว่าทำนิติกรรมทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครองกรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเสียชีวิตนะครับแต่การที่จะไปติดต่อโรงเรียนติดต่อทำธุรกรรมทำนิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งนะเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราก็ดำเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับอีกกรณีสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายใหม่มานะครับกรณีขอเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ประชาชนหรือท่านตกเป็นผู้เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอนามัยชื่อเสียงนะครับท่านอาจจะถูกหมิ่นประมาทถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่คดีขับรถประมาทนะครับต่างๆเหล่านี้ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้ท่านไม่ต้องไปฟ้องแพ่งเองไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับเพียงท่านติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกเคสนะครับด้านกฎหมายนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
1: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
2: ก็มันอร่อยอ่ะ
1: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
2: รู้ได้ไงอ่ะ
3: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
3: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
4: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
3: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลข

0: ัวไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

สารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่น

0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในรักษาโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
0: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี้มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดรฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลคุมเข้มปราบนอมินีอุดช่องโหว่ตั้งบริษัทเริ่มใช้มาตรการใหม่วันนี้เป็นวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้ต่างชาติเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทไปสู่การครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังการจดทะเบียนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นเอกสารชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจุดสำคัญของมาตรการครั้งนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงสิ้นเดือนนี้
4: นางสาวรัชดาธนายิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไป ขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า1ตำบล2หมู่บ้าน80หลังคาเรือนที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
5: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยทำให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่ามวลน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรจำนวน1อำเภอ1ตำบล2หมู่บ้านเบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวน80หลังคาเรือนได้แก่หมู่ที่1บ้านวังขอนจำนวน45หลังคาเรือนและหมู่ที่8บ้านวังม่วงจำนวน35หลังคาเรือนระดับน้ำเฉลี่ย50เซนติเมตรถึง1เมตรแนวโน้มระดับน้ำเริ่มทรงตัวการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการระดับอำเภอร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ตาดกลอยเข้าช่วยเหลือประชาชนยกของขึ้นที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบางให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแจกจ่ายน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยกำจัดเศษสวะที่ติดค้างอยู่บริเวณสะพานเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกประสานองค์กรมูลนิธิเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมได้จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

0: ร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
2: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
1: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
2: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
1: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
1: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
2: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 นาทีโดยประมาณจนถึง 10:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รายการร่วมสร้างประเทศไทยรวบรวมข่าวสารในรายการทั้งหมดโดยคุณปราศเนียพรตันเกียรติชัยค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้ก็มีหลายๆเรื่องราวข่าวสารที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะติดตามกันได้ในช่วง

0: กับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์ทองห่อรักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะคะวันนี้ก็ขอนำเสนอรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะคะนั่นก็คือการสนับสนุนการไก่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในชุมชนนั่นเองนะคะโดยเราจะมีภารกิจสำคัญที่จะให้ความรู้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในด้านทั้งกฎหมายเกี่ยวข้องกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทและเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงศิลปะในการไก่เกลี่ยให้กับผู้นำชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันนะคะโดยทางสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะการไก่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชนโดยให้นำความรู้และทักษะที่ได้เนี่ยไปปรับใช้เมื่อเกิดข้อพิพาทในชุมชนเกิดขึ้นนั่นเองโดยในแต่ละปีเนี่ยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มอบแผนปฏิบัติงานให้กับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะโดยจะต้องดำเนินการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชนเนี่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายคือปีหนึ่งน่ะสำหรับจังหวัดขอนแก่นอย่างเดียวนะคะก็ประมาณ130หมู่บ้านจำนวน260คนนะคะโดยล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นได้จัดอบรมผู้นำชุมชนได้แก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ทราบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไก่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทขึ้นที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้จำนวน198คนนะคะโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านนายอำเภอกระนวนได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดรวมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ดิฉันก็ขอเชิญชวนให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ประสบปัญหาข้อพิพาทแต่หาทางออกยังไม่ได้ให้ท่านใช้ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทกับทางผู้นำชุมชนของท่านซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนของท่านเองนะคะเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางมาที่ตัวจังหวัดและทางผู้นำชุมชนของท่านก็จะได้รับประโยชน์ด้วยคือเกิดการเรียนรู้และทักษะในการพัฒนาศิลปะในการไก่เกลี่ยข้อพิพาทมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
2: สาระดีๆที่เรามีมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนั่นก็คือช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะก็เป็นกฎหมายเป็นเรื่องราวน่ารู้ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะมาถึงเรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้บ้างนะคะเริ่มต้นที่เรื่องของรัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคตนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งส่งผลอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ยังยืนยันต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องประสานข้อมูล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำค่ะว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้การยื่นขอทบทวนหรือการแก้ไขข้อมูลไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพุทธศักราช2569ที่ welfare.omof.go.th หรือช่องทางการของกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและข่าวปลอมครม.เห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรับสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30กันยายนนี้กระทรวงการคลังได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคม2569พบว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านรายจากผู้ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมด 18.82 ล้านรายและมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายภายหลังประกาศผลไม่ได้มีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้เดือดร้อนที่ไม่ผ่านการคัดกรองมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบเพื่อให้การจัดสวัสดิการแห่งรัฐขออภัยนะคะเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐมีความแม่นยำครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกรายเริ่มใช้สิทธิ์ประชารัฐสวัสดิการในวันที่1ตุลาคม2569สำหรับการปรับเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมผู้เรียนในระบบศึกษานอกระบบนะคะสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและผู้ถือหุ้นและหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนและกรณีที่มีผู้มีฝากบัญชีฝากหลักทรัพย์และบัญชีถือครองตราสารหนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีข้อมูลรวมกันต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดส่วนเกณฑ์รถที่ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมรถยนต์
รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาที่เพียงพอในการขอทบทวนสิทธิ์ได้ขยายระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของคลังเปิดขายพันธบัตรออม plus 31กรกฎาคมผ่านแอปเป๋าตังเริ่มต้น100บาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ plusมากกว่าการออมรูปแบบเดิมคือมีการจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึงผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจมีกลไกตลาดมารองรับและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้มากขึ้นในปีงบประมาณ2569กำหนดจำหน่ายพันธบัตรออม plusจำนวน2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทได้แก่1การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus สำหรับประชาชนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทตั้งแต่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมซื้อขั้นต่ำ100บาทขั้นสูงไม่เกิน3ล้านบาทโดยวิธีใช้วิธี First Come First Servemาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนนะคะ2การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ผ่าน Bond Connect Platform สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์วงเงิน 2,000 ล้านบาทจองซื้อพันธบัตรออม plus ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24รายและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคม2569เริ่มจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งจะจัดสรรพันธบัตรในวันที่6สิงหาคม2569ด้วยวิธีทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบละ 1,000 บาทเพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงเนื่องจากวงเงินจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.และ Bond Connect Platform แยกออกจากกันผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือเลือกลงทุนผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้สำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออม plus ครั้งถัดไปจะเริ่มในวันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนสามารถทยอยวางแผนการออมตามกำลังของตนเองและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครอบครัวพร้อมทั้งร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศเราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงต่อไปในเรื่องของพาณิชย์ลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสนะคะลดราคาสินค้าผ่านร้านค้าส่งร้านค้าปลีกท้องถิ่น 1-15 สิงหาคมนี้อีก1โครงการที่น่าสนใจติดตามก็ได้ในช่วงต่อไปค่ะ

เจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: ชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
2: ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยแต่ก็อาจจะต้องมีงานเพลงขั้นกลางกันด้วยนะคะก็หวังว่างานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะนะถึงช่วงนี้เรายังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่จะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อในเรื่องของพาณิชย์ลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดราคาสินค้าผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมการค้าส่งปลีกไทยจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันภายใต้ชื่อไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2569 ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130ร้าน800สาขาทั่วประเทศเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนขยายโอกาสให้ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงโดยลดราคาสูงสุดกว่า 60% และกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้จ่ายภายในประเทศพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME และสินค้าชุมชนในพื้นที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นและร้านค้าโชห่วยในพื้นที่ด้วยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างทั่วถึงผ่านนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะสำหรับสินค้าที่ร่วมโครงการประกอบด้วย17หมวดสินค้าได้แก่สินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟและสินค้าอุปโภค9หมวดนะคะได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่ผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ค่ะขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมีคุณภาพในราคาประหยัดณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นใกล้บ้านที่มีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งสนับสนุนสินค้า SME สินค้าชุมชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องทราบนะคะเราต้องทราบก็คือ1สิงหาคม69ต่อภาษีรถพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงค่ะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับ ความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทปลอดภัยความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลได้โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้ลงนามค่ะขอความลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นะคะปรับระบบให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายซึ่งระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งประชาชนผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากประเทศไทยยังมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียในระดับสูงปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการขาดวินัยจราจรรวมถึงการมีใบสั่งจราจรค้างชำระซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงข้อมูลครั้งนี้จะช่วยกำหนดมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายให้ชัดเจนตรวจสอบได้และเป็นไปตามหลักนิติธรรมพร้อมสนับสนุนการปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่ส่งเสริมวินัยจราจรและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมต่อกันที่เรื่องของเร่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกรายงานไปต่างประเทศงัดข้อกฎหมายเตือนคนไทยอย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำรอยค่ะร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายถูกบริษัทจัดหางานหลอกให้ไปทำงานที่ต่างประเทศที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเสียเงินจำนวนมากกว่าล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายทั้งหมดและดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแรงงานไปทำงานในต่างประเทศแล้วรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งรายงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพุทธศักราช2561 28ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับย้ำเพิ่มเติมว่าผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยลักลอบนอกราชอาณาจักรหรือผ่านช่องทางธรรมชาตินอกจากจะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วยังมีความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วยต่อกันที่เรื่องของ DBD ชูระบบแฟรนไชส์ทางเลือกสร้างอาชีพเผย5เหตุผลสำคัญที่มือใหม่ไม่ควรพลาดค่ะยุคที่ใครๆก็อยากเป็นนายของตัวเองนะคะการเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์อาจฟังดูน่ากลัวแล้วก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ล่าสุดนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่า DBD เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เขาได้ออกมายืนยันย้ำชัดว่าแฟรนไชส์คือระบบธุรกิจที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นพร้อมกับเปิด5เหตุผลหลักที่จะมาช่วยปลดล็อกความกังวลเปลี่ยนมือใหม่ไร้ประสบการณ์ให้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการได้อย่างมั่นใจและยั่งยืนค่ะนอกจากนี้จะชี้ช่องทางลดความเสี่ยงแล้วภาครัฐก็ยังมีการจัดหนักด้วยมาตรการส่งเสริมการจัดเต็มผ่านโครงการใหญ่ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusที่พร้อมอัดฉีดงบสนับสนุนรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้ถึง 50% ค่ะควบคู่กับการจัดหาทำเลค้าขายฟรีโอกาสทองสำหรับผู้ที่อยากมีอาชีพมาถึงแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าทำไมธุรกิจแฟรนไชส์ถึงเป็นคำตอบสุดท้ายของคนอยากมีรายได้ในยุคนี้โดยในเรื่องนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดเผยค่ะว่ากรมได้ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันมีอยู่ในระบบกว่า695รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 200,000 ล้านบาทต่อปีสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทำธุรกิจ5เหตุผลสำคัญที่ทำให้แฟรนไชส์เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าได้แก่1. มีโมเดลธุรกิจชัดเจนพร้อมใช้ช่วยลดความเสี่ยงไม่ต้องลองผิดลองถูกมีระบบบริหารที่ผ่านการพิสูจน์แล้วมีอุปกรณ์โครงสร้างร้านอบรมและคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานค่ะ 2. แบรนด์มีชื่อเสียงมีฐานลูกค้านะคะก็จะเป็นที่รู้จักในตลาดลูกค้าพร้อมซื้อตั้งแต่วันแรกประหยัดงบการตลาดเพราะเจ้าของแบรนด์จะช่วยโปรโมตอย่างต่อเนื่องค่ะเหตุผลที่3ก็คือมีที่ปรึกษาตลอดการทำธุรกิจเจ้าของแบรนด์ก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจค่ะว่าไม่ได้เดินหน้าเพียงลำพังเหตุผลที่4คือโอกาสเติบโตสูงและคืนทุนไวได้รับคำแนะนำด้านการเงินรายรับรายจ่ายและการจัดสรรการสต็อกทำให้ระบบการเงินแข็งแกร่งขยายสาขาได้ง่ายและ5เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อให้แฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและชื่อเสียงได้ง่ายกว่าการเริ่มสร้างแบรนด์ใหม่ข้อแนะนำสำคัญนะคะผู้ลงทุนควรที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจที่ถนัดและชื่นชอบรวมด้วยเพราะแม้จะมีระบบพร้อมแต่การบริหารงานจริงต้องลงมือทำทุกวันการทำในสิ่งที่ไม่ชอบอาจนำไปสู่ความท้อแท้และเลิกราได้ง่ายนอกจากนี้ค่ะเพื่อสร้างโอกาสและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือผู้ที่มองหารายได้เสริมรัฐจัดหนักค่ะโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus จัดโครงการพิเศษลดความเสี่ยงเลี่ยงขาดทุนมอบสิทธิประโยชน์สุดคุ้มดังนี้ค่ะรัฐช่วยจ่าย 50% อุดหนุนเงินลงทุนแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งสูงสุด 10,000 บาทต่อรายจากแบรนด์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทหนุนสินเชื่อและค้ำประกันค่ะธนาคารกรุงไทย SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยมีบสย.ช่วยค้ำประกันหาทำเลให้และขายฟรี6เดือนสิทธิ์ใช้พื้นที่ในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดฟรีค่าเช่า6เดือนรวมถึงที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100แห่งนะคะสามารถที่จะเลือกลงทุนได้ทันทีนะคะที่ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้พักฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งอันเพลงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงต่อไปช่วงท้ายสุดค่ะ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยช่วงสุดท้ายของรายการค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสุดท้ายท้ายสุดเราก็ยังมีข่าวสารที่จะส่งท้ายกับคุณผู้ฟังเช็คสิทธิ์ด่วนค่ะคัดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ฟรีนะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเช็คสิทธิ์สุขภาพของตนเองตรวจคัดกรองฟรีหากคุณอยู่ใน4กลุ่มเป้าหมายนี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มประชากรที่เกิดก่อนปี2535รับสิทธิ์ตรวจคัดกรอง B และ C ฟรี1ครั้งค่ะ2กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาฉีดชายรักชายบุคลากรทางการแพทย์รับสิทธิ์ตรวจคัดกรอง C ฟรีปีละ1ครั้งค่ะกลุ่มที่3ก็คือหญิงตั้งครรภ์นะคะรับสิทธิ์ตรวจคัดกรอง B ฟรีทันทีเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรกและกลุ่มที่4ก็คือผู้ต้องขังค่ะรับสิทธิ์ตรวจคัดกรอง C ฟรีปีละ3ครั้งนะคะรับบริการง่ายๆสะดวกสุดๆสามารถจองคิวตรวจล่วงหน้าได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านอย่างเช่นรพ.สต.หรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะตรวจเร็วรักษาเลยกำจัดได้มาร่วมกันค้นหาและยุติโรคไวรัสตับอักเสบ B เอาขออภัยนะคะไวรัสตับอักเสบไปด้วยกันค่ะส่งท้ายกันที่เรื่องของกรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม2569นะคะก็จะต้องจ่ายอะไรบ้างได้จ่ายอะไรบ้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายอะไรบ้างในเดือนสิงหาคมสำหรับผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึง30กันยายนโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆทั้งสิ้นวันที่1วงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนจนถึงกันยายน69นะคะอันนี้วันนี้ก็เริ่มต้นกันแล้วส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มกรกฎาคมถึงกันยายน2,569 บาทขออภัยนะ 2,569 80 บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750 บาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วยบขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะถอนเป็นเงินสดได้นะคะแล้วในวันที่20ค่ะในวันที่20เงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับในเดือนสิงหาคมเริ่มตั้งแต่1วันนี้เป็นต้นไปเอาละค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะคุณผู้ฟังลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับร่วมสร้างประเทศไทยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมยืนยันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสระหว่างวันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูและครีมนวดผมในราคาพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายครอบคลุมกว่า800สาขาทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งยังเป็นการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ยืนยันว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7และไม่มีการปรับเพิ่มเป็นร้อยละ10ตามกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ชวิสาปทุมมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลและเครือข่ายหมู่บ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฝ่ายปกครองได้ปรับกำลังชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั่วทั้งจังหวัดโดยแต่งตั้งปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดพร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในตำบลและหมู่บ้านรวมถึงการทำงานด้านกิจการมวลชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้พร้อมกันนี้ยังได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าชุดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น7โซนมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแลแต่ละโซนและมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านความปลอดภัยการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปภิชญานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆ พร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
7: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยยศศพนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: ร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: แน่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
2: เอาล่ะครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
1: ฮะอะไรนะลูก
2: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
2: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
3: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะครับโดยมีผมครับธเนศกุลแอกฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นนะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับรวมถึงกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับในช่วงนี้นะครับทางภาคเหนือตอนบนนะครับรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ลาเชิงเขาหรือว่าใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็รวมถึงดินโคลนถล่มนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่พื้นที่เสี่ยงนะครับก็ควรจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรายการเสียงจากคนพิการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาขึ้นนะครับโดยทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษานะครับเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีทั้งสมาชิกทั้งสองสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงสมาชิกของสมาคมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และผู้ติดตามรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะครับซึ่งได้จัดขึ้นที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงนะครับและวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สมาชิกทั้งสองสมาคมนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษานะครับรวม80คนนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทั้งสองสมาคมได้จัดขึ้นนะครับเพื่อสืบสานประเพณีนะครับแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับซึ่งทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดขึ้นทุกๆปีนะครับแต่ปีนี้พิเศษหน่อยนะครับก็มีองค์กรเครือข่ายนะครับทางสมาคมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพโดยคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้บุญได้กุศลร่วมกันนะครับโดยการนำของท่านพลกรคำเดชนะครับนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับองค์กรเครือข่ายนะครับได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เขาได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นภายในวันที่17และ18สิงหาคม2569นะครับโดยผู้เข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องเป็นผู้พิการทางการเห็นนะครับหรือว่าคนตาบอดนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็ได้งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยสถานที่ที่จัดโครงการนะครับก็จัดที่โรงแรมออมอร่าท่าแพนะครับในโครงการนี้นะครับเขารับกลุ่มเป้าหมายจำนวน60คนนะครับซึ่งเงื่อนไขของการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนะครับก็มีดังนี้นะครับ1นะครับเป็นสมาชิกสมาคมนะครับหรือเป็นผู้พิการทางสายตาทั่วไปนะครับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ2นะครับเป็นผู้ที่สนใจทางด้านการประกอบอาชีพทางด้านการร้องเพลงหรือว่าการดนตรีนะครับ3นะครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้ที่0866584540นะครับ0866584540นะครับเบอร์ของคุณทิติชัยปัญญานาคนะครับประธานโครงการในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางการเห็นทั่วไปนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้คุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ฝากประชาสัมพันธ์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

ุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผนผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผนผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

ุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรคนพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่พลกรคำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่พลกรคำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการสิ่งจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนตกุลแอกนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่พลกรคำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีหรือป้ายวงกลมตัวจริงได้เป็นเวลา30วันทางนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรชำระค่าปรับภายในกำหนดและดำเนินการรับป้ายภาษีตัวจริงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่รับป้ายภาษีตัวจริงการนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานลาออกจากราชการมีผลวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงลงมติเอกฉันท์กระทำผิดจริยธรรมกรณีคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ
6: พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตามวิชาชีพโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรณีของพลตำรวจโททวีสินเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมตามผลการพิจารณาของแพทยสภากรณีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ต้องขังในคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงอย่างเป็นทางการ โดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,556 รายซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาทางการ DR คองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยืนยันว่าวัคซีนที่จัดการกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียมีแนวโน้มประสบผลสำเร็จซึ่งพัฒนาโดยบริษัท HumanLaboratories ที่มีฐานปฏิบัติการในสิงคโปร์ด้านยูกันดาประกาศว่าประเทศเป็นเขตปลอดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่ายูกันดายังคงเผชิญความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้จาก DR คองโกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัม

0: รายการใต้สันติสุข
1: สวัสดีท่านฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขอยู่ในขณะนี้ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนั้นนะคะเราจะเน้นในเรื่องของศรัทธาหรือว่าความเชื่อโดยปราศจากการระแวงสงสัยและการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงหลักศรัทธาในศาสนาอิสลามทั้ง6ประการกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะหลักธรรมสำคัญของทางศาสนาอิสลามนะคะหลักศรัทธา6หลักศรัทธาหรือหลักความเชื่อก็คือหลักคำสอนที่มุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อว่าเป็นความจริงแท้และต้องยึดถืออย่างมั่นคงค่ะแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการสัมผัสทั้ง5ก็ตามหลักศรัทธามี6ประการด้วยกันนะคะก็คือศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก็คือต้องเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีจริงพระนามของพระเจ้าในภาษาอาหรับก็คืออัลเลาะห์มุสลิมต้องศรัทธาในอัลเลาะห์ว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวและเป็นผู้ทรงคุณลักษณะดังนี้ค่ะทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพทรงเป็นผู้ที่มีอยู่ตลอดกาลไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบทรงดำรงอยู่เองไม่มีใครสร้างพระองค์ทรงสัพพเดชทรงความยุติธรรมทรงพระเมตตาทรงเป็นผู้พิพากษาในการสอนชีวิตมนุษย์ในวันสุดท้ายที่เรียกว่าวันพิพากษาศรัทธาที่แท้จริงของมุสลิมต่ออัลเลาะห์นั้นหมายถึงการถวายทั้งกายและใจให้แก่พระองค์การปฏิบัติผิดไปจากนี้นะคะเช่นการยอมรับนับถือพระเจ้าองค์อื่นด้วยหรือการนับถือสิ่งอื่นใดเทียบเท่าพระองค์ถือว่าเป็นบาปมหันต์ค่ะที่มิอาจยกโทษให้ได้มุสลิมที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงจะทำให้เขานั้นละเว้นจากการทำชั่วทำแต่ความดีมีพลังที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือร้ายการศรัทธาต่ออัลเลาะห์จึงเป็นหัวใจของการเป็นมุสลิมค่ะทั้งนี้นะคะยังมีในส่วนของการศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะหรือเทวทูตค่ะมะลาอิกะมีจำนวนมากมายสุดจะประมาณได้นะคะทำหน้าที่สนองพระราชบัญชาอัลเลาะห์แตกต่างกันคุณลักษณะของมะลาอิกะมีดังนี้ค่ะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ต่างๆตามที่พระองค์กำหนดไม่ต้องการหลับนอนจำแรงเป็นรูปต่างๆได้ไม่มีบิดามารดาบุตรภรรยาปฏิบัติแต่คุณธรรมล้วนๆไม่ละเมิดฝ่าฝืนบัญชาของอัลเลาะห์เลยไม่กินดื่มขับถ่ายไม่มีกิเลสตัณหาผู้ที่จะเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์ได้ต้องศรัทธาว่าเทวทูตเหล่านี้มีจริงค่ะอาจจะเป็นผลดีแก่ผู้ที่ศรัทธาเองก็คือจะทำให้เขานั้นทำแต่ความดีละเว้นความชั่วเพราะแต่ละคนก็จะมีเทวทูตคอยบันทึกความดีความชั่วอยู่ตลอดเวลาค่ะประการที่3ก็คือการศรัทธาต่อบรรดาพระคัมภีร์คัมภีร์ที่ว่านี้หมายถึงคัมภีร์จำนวน104เล่มที่อัลเลาะห์ได้ประทานแก่เหล่าศาสนทูตของพระองค์เพื่อนำมาประกาศเผยแพร่แก่ปวงประชาชาติให้หันห่างออกจากความมืดมนไปสู่ทางอันสว่างสวยและเที่ยงธรรมคัมภีร์ที่สำคัญนะคะมีอยู่4คัมภีร์ด้วยกันก็คือคัมภีร์โตราหรือเตารอตประทานแก่นบีมูซาหรือโมเสสเป็นภาษาฮีบรูคัมภีร์ซะบรู

0: สอนได้เป็น2ประการด้วยกันก็คือคำสอนที่สอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและสอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันค่ะส่วนศรัทธาประการที่4นะคะก็คือศรัทธาต่อบรรดารอซูลหรือว่าศาสนทูตมุสลิมจะต้องศรัทธาว่าพระเจ้าทรงเลือกบุคคลในหมู่มนุษย์ชาติให้เป็นผู้สื่อสารนำบทบัญญัติของพระองค์มาสั่งสอนแก่มวลมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยค่ะศาสนทูตเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายศาสนทูตมีคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวไว้มี25ท่านซึ่งคุณสมบัติของศาสนทูต10ประการด้วยกันก็คือสิทธิ์กุลหมายถึงวาจาสัตย์ไม่พูดเท็จอมานะก็คือไว้ใจได้ซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำความชั่วฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลเลาะห์ตับลิกหมายถึงนำศาสนามาเผยแพร่แก่มนุษย์โดยทั่วถึงไม่ปิดบังแม้แต่น้อยประการที่4คือฟะตอนะก็คือความเฉลียวฉลาดค่ะมาถึงความศรัทธาในข้อที่5นะคะก็คือศรัทธาต่อวันสิ้นโลกมุสลิมต้องศรัทธาว่าโลกนี้เป็นโลกที่ไม่จีรังยั่งยืนค่ะจะต้องมีวันแตกสลายเมื่อถึงวันนั้นมนุษย์ทั้งหมดจะต้องไปรวมณที่ของอัลเลาะห์เพื่อสอบสวนและการตอบแทนวันสิ้นโลกหรือวันอวสานเป็นวันที่โลกพินาศเป็นวันที่อึกทึกครุกโครมที่สุดวันแห่งความปั่นป่วนจลาจลสับสนโอลหม่านทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งสร้างของอัลเลาะห์จะต้องสูญสลายสิ้นก่อนจะถึงวันนั้นนะคะจะมีนิมิตร้ายต่างๆเกิดขึ้นเป็นการเตือนก่อนค่ะเช่นคนจะละทิ้งศาสนาเกิดสงครามใหญ่ดินฟ้าอากาศวิปริตเมื่อโลกจะพินาศนะคะอิสราเอลจะส่งสับสัญญาณมหาวิบัติโดยการแผดเสียงกัมปนาทซึ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพินาศหมดสิ้นค่ะครั้นเมื่ออิสราเอลประกาศสับสัญญาณมหาอุบัติอีกวาระหนึ่งทุกชีวิตที่ตายลงแล้วในแต่ละยุคตั้งแต่บรรพกาลจนถึงขณะนั้นจะถูกบรรจุชีพให้ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็ไปรวมณที่หนึ่งเพื่อรอการพิพากษาจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะพิพากษาตามกรรมชั่วที่ทำไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกจะได้รับผลตอบแทนในปรภพก็คือผู้ที่ทำดีจะได้ขึ้นสวรรค์ผู้ที่ทำชั่วจะเข้าสู่นรกสำหรับปรโลกเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะมีอยู่ตลอดไปมนุษย์และสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วจะคงอยู่ตลอดไปชั่วนิดนิรันดรค่ะศรัทธาข้อที่6นะคะคือการศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวการกฎกำหนดสภาวการเป็นกฎที่ควบคุมเอกภพหรือธรรมชาติทั้งหมดค่ะทั้งนี้เพราะเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งต่างๆขึ้นแล้วก็ทรงสร้างกฎที่จะควบคุมการทำงานของสิ่งเหล่านั้นให้ดำเนินไปอย่างมีระเบียบจนกว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นค่ะมุสลิมต้องศรัทธาในความเป็นจริงของกฎกำหนดสภาวะการที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แก่โลกและสรรพสิ่งทั้งปวงกฎดังกล่าวนะคะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือกฎที่ตายตัวหรือกฎธรรมชาติก็คือสภาวะที่ไม่อยู่ในวิสัยของมนุษย์ที่จะเลือกได้เช่นการถือกำเนิดชาติพันธุ์การโคจรของดวงดาวการแปรปรวนของลมฟ้าอากาศค่ะส่วนลักษณะที่2ก็คือกฎที่ไม่ตายตัวเป็นสภาวะที่อยู่ในวิสัยของมนุษย์ที่จะเลือกได้กล่าวคือเมื่อพระเจ้าชี้ทางดีทางชั่วแก่มนุษย์แล้วบางคนอาจจะเชื่อฟังบางคนก็อาจจะฝ่าฝืนแต่ทุกคนจะต้องรับผลสนองตามที่ตนประพฤติปฏิบัตินั้นๆตามเกณฑ์ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ค่ะเช่นทรงใช้ให้มนุษย์บริจาคทานแต่บางคนก็ไม่ยอมบริจาคหรือทรงห้ามมิให้นินทาใส่ร้ายด่าว่ากันแต่คนส่วนมากก็ไม่เชื่อฟังเป็นต้นค่ะและในช่วงหน้าค่ะท่านผู้ฟังเราจะมาติดตามรับฟังในส่วนของหลักปฏิบัติ5ประการของหลักคำสอนของศาสนาอิสลามช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความแตกต่าง
2: เข้าถึงทุกพื้นที่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา
1: พัฒนาเพื่อลดช่องว่างอย่างยั่งยืน
2: เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดนใต้
2: รายการใต้สันติสุข

0: สำหรับในเรื่องของหลักปฏิบัติ5ประการสำหรับผู้ที่เป็นมุสลิมนะคะก็คือหลักประการแรกเลยก็คือการปฏิญาณตนค่ะหัวใจของการเป็นมุสลิมก็คือการกล่าวปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และมุฮัมมัดหรือศาสนทูตแห่งพระองค์การกล่าวคำปฏิญาณนี้สอดแทรกอยู่ในส่วนหนึ่งของคำกล่าวในการละหมาดค่ะโดยทั่วไปนะคะการปฏิญาณต้องออกจากใจจริงและการปฏิญาณเช่นนี้จะนำไปสู่การยอมรับปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามการยอมรับในพระเจ้าองค์เดียวนี้มุสลิมจึงไม่มีสัญลักษณ์ใดๆนะคะที่จะต้องสักการะบูชาไม่มีการกราบไหว้สิ่งใดๆในโลกนี้ค่ะส่วนหลักประการที่สองก็คือการละหมาดค่ะการละหมาดหรือการนมัสการพระเจ้าก็คือการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าเป็นการปฏิบัติเพื่อแสดงความภักดีต่อพระเจ้าการสำรวมจิตระลึกถึงพระเจ้านะคะการละหมาดเป็นการขัดเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการสร้างพลังให้เข้มแข็งการสำรวมจิตหรือการทำสมาธิเพื่อมิให้จิตนั้นวอกแวกไปในเรื่องต่างๆก็เป็นภาวะที่จิตนั้นได้เข้าไปสัมผัสกับความเป็นเอกภาพกับพระเจ้าค่ะทำให้จิตใจสงบตั้งมั่นอดทนผู้ที่มีความทุกข์และประสบปัญหาชีวิตในด้านต่างๆนะคะการละหมาดจะเป็นเครื่องช่วยที่ดีที่สุดค่ะทั้งยังฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบในหน้าที่ให้อยู่ในระเบียบวินัยรักษาความสะอาดและยังเป็นการบริหารร่างกายอย่างดียิ่งค่ะหากเป็นการละหมาดรวมนะคะยังเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีความพร้อมเพรียงและความเสมอภาคค่ะผู้เป็นมุสลิมนะคะจะต้องละหมาดวันละ5เวลาก็คือเวลาย่ำรุ่งค่ะเวลาย่ำรุ่งเวลากลางวันนะคะเวลาเย็นเวลาพลบค่ำและเวลากลางคืนค่ะเมื่อได้เวลาละหมาดนะคะมุสลิมก็จะละหมาดที่ใดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่มัสยิดหรือว่าสุเราอาจจะเป็นที่บ้านที่ทำงานบนยานพาหนะแต่ขอให้เป็นที่ที่สะอาดค่ะในเวลาละหมาดนะคะมุสลิมทั่วโลกจะต้องหันหน้าไปสู่ทิศทางเดียวกันก็คือที่ตั้งของกะบะซึ่งเรียกว่ากิบรัตสำหรับประเทศไทยนะคะกิบรัตของมุสลิมก็คือทิศตะวันตกค่ะก็เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองค่ะบุคคลที่ต้องละหมาดนะคะได้แก่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะทางร่างกายแล้วคือหญิงตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนชายก็ตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มคืออายุครบ15ปีค่ะมุสลิมทุกคนจะต้องละหมาดทุกวันนะคะนับตั้งแต่บรรลุนิติภาวะทางร่างกายจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็จะมียกเว้นเพียงบางกรณีเท่านั้นก็เช่นหญิงมีประจำเดือนหรือมีเลือดออกหลังคลอดค่ะก่อนการละหมาดทั้งชายหญิงจะต้องทำร่างกายให้สะอาดค่ะการทำความสะอาดก่อนการละหมาดเรียกว่าการอาบน้ำละหมาดวิธีการอาบน้ำละหมาดก็คือการทำดังนี้นะคะล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อมือค่ะเอาน้ำบ้วนปากพร้อมกับล้างรูจมูก3ครั้งล้างหน้า3ครั้งให้ทั่วบริเวณใบหน้าล้างแขนทั้งสองข้าง3ครั้งตั้งแต่ปลายนิ้วมือถึงข้อศอกโดยล้างข้างขวาก่อนข้างซ้ายเอามือขวาชุบน้ำแล้วลูบศีรษะ3ครั้งตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังค่ะเอามือทั้งสองชุบน้ำเช็ดใบหูทั้งสองข้าง3ครั้งให้เปียกทั่วทั้งภายนอกและภายในโดยเช็ดพร้อมกันทั้งสองข้างและล้างเท้าทั้งสองข้าง3ครั้งให้ทั่วจากปลายเท้าถึงเลยตาตุ่มโดยล้างข้างขวาก่อนข้างซ้ายค่ะเมื่ออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วนะคะก็ให้ยืนหันหน้าไปทางกิบรัตแล้วก็ยกมืออ่านดุอาก็คือการขอพรนั่นแหละค่ะโดยมีข้อความดังนี้นะคะฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าที่ได้รับการเคารพภักดีอันแท้จริงเว้นแต่อัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นและฉันขอปฏิญาณว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และเป็นรอซูลของพระองค์โอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเป็นผู้ที่สะอาดผู้หนึ่งเถิดโอ้อัลเลาะห์การสะดุดีและการสรรเสริญพึงถวายแด่พระองค์ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่พระองค์ฉันขออภัยโทษและขอกลับตัวต่อพระองค์และขออัลเลาะห์ได้โปรดประทานความสันติสุขแด่ท่านนบีมุฮัมมัดและวงญาติของท่านและสาวกของท่าน ในช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของหลักปฏิบัติ5ประการค่ะซึ่งในช่วงนี้เราได้พูดกันในส่วนของ2ประการด้วยกันนะคะก็คือการปฏิญาณตนแล้วก็การละหมาดช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อค่ะ
1: ในหมู่บ้านของเรามีทั้งชาวอิสลามและพุทธอยู่รวมกันมานับแต่บรรพบุรุษมีทั้งวัดมีสุรามีงานบวชและพิธีนิกะ
2: เราเห็นการพูดคุยของชาวไทยพุทธไปพร้อมๆกับเสียงหัวเราะของชาวไทยมุสลิมลูกหลานพวกเราเติบโตขึ้นเป็นเพื่อนรักกัน
1: ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมพวกเราคือคนไทยที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

0: รายการใต้สันติสุข
1: มาต่อกันเลยนะคะสำหรับหลักปฏิบัติ5ประการในประการที่3ค่ะก็คือการถือศีลอดนั่นก็หมายถึงการละเว้นจากการกินการดื่มและก็เพศสัมพันธ์ตลอดถึงการรักษาอวัยวะทุกส่วนให้พ้นจากการทำความชั่วค่ะทั้งในด้านร่างกายวาจาและใจตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกในเดือนรอมฎอนก็คือเดือนที่9ของฮิจเราะห์ศักราชค่ะเป็นเวลา1เดือนด้วยกันจุดมุ่งหมายของการถือศีลอดก็คือเพื่อฝึกฝนทางด้านร่างกายและด้านจิตใจนะคะให้มีความหนักแน่นอดทนให้ทุกคนได้รู้จักรสชาติของความหิวโหยและได้เห็นอกเห็นใจคนจนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในหลักสกาดมุสลิมที่บรรลุนิติภาวะทางร่างกายดังที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องของการละหมาดแล้วทุกคนจะต้องถือศีลอดยกเว้นสำหรับบุคคลบางประเภทดังต่อไปนี้ค่ะก็คือคนชราคนป่วยหรือสุขภาพไม่ดีหญิงมีครรภ์ที่เกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่บุตรบุคคลที่ทำงานหนักนะคะเช่นกรรมกรแบกหามบุคคลที่อยู่ในระหว่างการเดินทางรวมถึงหญิงขณะมีรอบเดือนและหลังคลอดค่ะมาดูในส่วนของหลักปฏิบัติข้อที่4นะคะก็คือการบริจาคซะกาตนั่นหมายถึงการจ่ายทานบังคับจากผู้ที่มีทรัพย์สินครบรอบ1ปีแก่คนที่มีสิทธิ์รับบริจาคตามอัตรากำหนดซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินนะคะถ้าเป็นเงินสดหรือว่าสินค้าจะต้องจ่ายจากจำนวนที่เหลือเก็บร้อยละ205ของมูลค่าทรัพย์สินนั้นค่ะความมุ่งหมายของการบริจาคสกาดนะคะก็เพื่อให้ทรัพย์สินที่หามาได้และก็ที่มีอยู่เป็นทรัพย์สินที่บริสุทธิ์ตามหลักการของอิสลามค่ะและก็เป็นการขัดเกลาจิตใจของผู้บริจาคให้สะอาดบริสุทธิ์ลดความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวนะคะให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการเตือนการสอนให้มนุษย์นั้นไม่ตกเป็นทาสของวัตถุไม่เกิดความละโมบและให้มนุษย์มีความตระหนักค่ะว่าบรรดาทรัพย์สินต่างๆที่เขาได้มานั้นเป็นของฝากจากอัลเลาะห์มนุษย์เป็นเพียงผู้รักษาและใช้จ่ายในทางที่พระองค์ทรงกำหนดเช่นไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายและจะต้องจ่ายส่วนหนึ่งแก่ผู้ที่ยากจนเพื่อลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคมค่ะสิ่งที่จะต้องจ่ายออกไปเป็นสกาดได้แก่ทองคำเงินแท่งแล้วก็เงินปศุสัตว์พืชผลและรายได้จากธุรกิจการค้าเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะที่บริจาคออกไปจะต้องเป็นสิ่งที่ดีการเลือกสิ่งที่ไม่ใช้สิ่งที่ไม่ดีบริจาคออกไปไม่เรียกว่าการบริจาคสกาดนะคะการบริจาคจะต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์มิใช่ทำด้วยความเสียดายหรือเพื่อโอ้อวดมาถึงในหลักปฏิบัติสุดท้ายนั่นคือหลักที่5ค่ะก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือการเดินทางไปประกอบศาสนกิจณเมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียคำว่าฮัจญ์นั้นหมายถึงการเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายเฉพาะอันหนึ่งในแง่กฎหมายของอิสลามคำนี้หมายความว่าออกเดินทางไปกะบะหรือบันดุลเลาะและประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะพิธีฮัจญ์เป็นศาสนกิจข้อที่5ของมุสลิมเป็นข้อเดียวในหลักปฏิบัติ5ประการที่ให้ปฏิบัติเฉพาะบุคคลที่มีความสามารถเท่านั้นนะคะบุคคลที่มีความสามารถในการไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นหมายถึงมุสลิมที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจค่ะและเส้นทางที่จะเดินทางไปจะต้องปลอดภัยนอกจากนี้จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบศาสนกิจข้ออื่นๆเช่นการละหมาดการถือศีลอดการบริจาคซะกาตสมบูรณ์เสียก่อนค่ะการไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ใช่ไปเพื่อการโอ้อวดหรือเพื่อแสดงความมั่นคงของตนนะคะแต่เป็นการไปเพื่อทดสอบความศรัทธาและความเข้มแข็งความอดทนค่ะในปี11นะคะมุสลิมจากทั่วโลกนั้นก็จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์พร้อมกันที่เมืองมะกะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งก็เป็นสถานที่เดียวในโลกค่ะที่ใช้ประกอบพิธีนะคะพิธีก็จะทำในเดือนที่12ของฮิจเราะห์ศักราชใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นทั้งหมดนะคะสำหรับในส่วนของหลักคำสอนศาสนาอิสลามซึ่งมีทั้งในส่วนของหลักศรัทธา6ประการที่นำมาพูดคุยนะคะและก็หลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามค่ะ ก็ทำให้เราเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเพิ่มมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
2: เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความแตกต่าง
0: เข้าถึงทุกพื้นที่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา
2: พัฒนาเพื่อลดช่องว่างอย่างยั่งยืน
0: เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดนใต้
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาส

สภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุงดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Mental Health Around รายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตพบกับผมนายพานุวัฒน์มีเดชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของเรื่องยาเสพติดในหัวข้อเสพแล้วทำไมถึงติดนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับผมขอแนะนำท่านอาจารย์นายแพทย์ปฏิทัศน์ศิลปกิจนายแพทย์ทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลสวนปรุงสวัสดีครับอาจารย์
1: ครับสวัสดีครับคุณพานุวัฒน์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยได้รู้นะครับว่าทำไมแค่ลองเสพยาเสพติดเนี่ยนะครับทำไมนำไปสู่ถึงการติดได้ครับอาจารย
1: ์ครับโดยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั่วไปรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดเนี่ยเราจะมีสัญชาตญาณหรือพฤติกรรมพื้นฐานอยู่เพื่อจะมีดำรงชีวิตอยู่รอดโดยใช้พลังงานใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดพูดง่ายๆว่าวิธีไหนที่มันประสิทธิภาพดีที่สุดเราก็จะใช้วิธีนั้น
0: ครับ
1: ก็สังเกตว่ามันวิธีที่ดีที่สุดคือทำเป็นอัตโนมัติทำเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ต้องคิดอะไรมากนะสัตว์ต่างๆว่าสัตว์ที่หากินกลางวันเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปทำมาหากินไปที่ที่เคยไปฤดูกาลนี้จะต้องไปหาอะไรคือมันก็จะเป็นความเคยชินซึ่งเกิดจากความทรงจำได้ว่าช่วงนี้ต่างนี้นะ
0: ครับ
1: ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแสดงว่ามันใช่เวลาแล้วอย่างเช่นฟ้าฝนมดก็ขนไข่ใช่ไหมเนี่ยหรือพออากาศลมหนาวมาสัตว์บางชนิดก็จะเริ่มอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะชีวิตที่สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวจนเกิดเป็นนิสัยเป็นประจำ
0: ครับ
1: นะคราวนี้รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ก็เหมือนกันอะไรที่เราทำเป็นกิจวัตรประจำวันเราจะชินกับมันเราจะเคยชินกับมันถึงเวลาแล้วเราก็จะทำโดยอัตโนมัติโดยบางทีแทบจะไม่ได้คิดด้วยซ้ำใช่ไหมคราวนี้ยิ่งถ้ามาเสริมด้วยสิ่งที่ทำนั้นแล้วมันยิ่งมีความสุขก็จะยิ่งอยากทำซ้ำๆบ่อยๆเข้านะจนมันเยอะไปอ่ะจนมันพอยิ่งทำมันยิ่งได้มันก็จะยิ่งติดแล้วในทางกลับกันพอไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกขาดไป
0: ครับ
1: นี้ก็เป็นกลไกที่อธิบายได้ว่าทำไมเสพแล้วมันถึงติดก็มีสองส่วนคือส่วนหนึ่งมันเป็นธรรมชาติที่เราจะทำอะไรซ้ำๆแบบเดิม
0: ๆ
1: แล้วส่วนที่สองเมื่อทำแบบนั้นแล้วมันได้แรงเสริมมันมีความสุขเข้ามานะ
0: ครับ
1: จนเกิดเป็นภาวะติดไปแล้วแต่พอติดไปแล้วพอรู้เป็นปัญหาพอจะเลิกนี่มันยากแล้วเพราะว่ามันฝังแน่นฝังลึกอยู่ในตัวสมองครับ
0: ทำไมถึงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเลิกแล้วมันยากครับอาจารย์มันมีอะไรไปกระตุ้น
1: คือถ้าเราหยุดเนี่ยมันจะมีบางอย่างขาดหายไป
0: ครับ
1: เช่นคนเอาง่ายๆคนเคย ทานอาหารอะไรบางอย่างติดหวานติดขนมหวานติดของมันติดอาหารบางชนิดที่พอรู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วอยากจะเลิกเนี่ยมันเลิกยากแล้วเพราะว่าความสุขที่ได้จากการบริโภคหรือทานในฐานแบบนั้นเนี่ยมันซ้ำๆอยู่นานๆจนเราชินเราเลยไม่ชินหรือขาดไม่ได้ถ้าเวลาไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะมันพัฒนาไปกลายเป็นนิสัยค่อนข้างถาวรไปแล้วถ้าเป็นทางยาเสพติดเขาเรียกมันมีความทรงจำของการติดยาเน
0: ี่
1: ยเขาเรียกว่าเป็น addictive memory นะเพราะว่าพอฤทธิ์ของสารเสพติดมันให้ผลแรงมากจนแบบ
0: ค
1: ือถ้าเราไปเจออะไรบางอย่างที่เราประทับใจมากๆเราจะจำไม่รู้ลืมอะไรเงี้ยม
0: ัน
1: เป็นความสุขที่มันพิเศษมากๆมันหาไม่ได้ในภาวะปกติมันจะจำเนี่ยอันนี้มันก็เลยยิ่งตอกย้ำทำให้ความอยากเนี่ยมันแรงแล้วเมื่อบวกกับนิสัยที่มีอยู่แล้วมันก็เลยจะบ่นกลับมาได้ง่ายนะถูกสะกิดถูกกระตุ้นได้ง่ายเลยนะ
0: ผมเคยได้ยินคนไข้บางคนที่ผมเคยดูแลนะครับคนไข้บอกฝันถึงการใช้ด้วยครับอาจารย
1: ์
0: เกี่ยวไหมฮะอย่างนี
1: ้มีเพราะว่าอะไรบางอย่างที่เราปรารถนาในยามที่เราตื่นอยู่เนี่ยแล้วเรายังไม่ได้เนี่ยเราจะเก็บไปฝัน
0: ครับอันนี้ก็อาจจะเป็น
1: ฝันมันเหมือนตัวทดแทนนะคือในความจริงไม่ได้ก็ได้ในฝันก็ยังดีได้คือ มันช่วยลดปลดปล่อยความรู้สึก
0: ครับ
1: นะอึดอัดลงได้บ้าง
0: ครับตื่นขึ้นครับบอกว่ารู้สึกใจเต้นมากเลยครับหมอตอนนี้ผมแบบอยากที่จะไปใช้อยากที่ไปใช้ มากๆเลยครับนั่นแสดงว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะต้องมีตัวกระตุ้นที่ไม่เหมือนกันด้วย
1: ใช่ไหมอันนี้เรื่องสำคัญเพราะว่าคนที่พยายามจะเลิกยาเสพติดขั้นตอนแรกก็คือไปถอนพิษก็คือหยุด
0: ครับครับ
1: หยุดเสพแล้วก็บำบัดอาการขาดยานะ
0: ครับ
1: นะอยู่ในที่ที่มันไม่สามารถเข้าถึงยาได้นะมีการกำกับดูแลเช่นบางคนก็ถ้าอยู่นอกโรงพยาบาลก็มีสิ่งแวดล้อมมีญาติมีปัจจัยที่จะช่วยดูแลไม่ให้เข้าถึงยา
0: ครับ
1: หรือบางคนอาจจะเข้าโปรแกรมบำบัดแบบคนไข้ในที่ไปอยู่ในที่ที่หนึ่งที่มันค่อนข้างเข้มงวดนะไม่สามารถหายาได้อะไรอย่างเงี้ยจนล้างพิษออกหมดแล้วสบายใจได้แล้วแล้วก็ไม่มีอาการถอนยาแล
0: ้
1: วแต่ความอยากเสพอาจจะมีเหลืออยู่บ้างนะซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าความจำความฝังใจเรื่องยามันยังอยู่แล้วมันจะอยู่ตลอดชีวิตพี่เต๋อเราต้องคอยระวังเหมือนเรารู้ว่าเราแพ้อาหารชนิดเนี้ยเราต้องระวังแล้วถ้าเราแพ้อาหารทะเลเราอย่าไปกินอาหารทะเลอีกเพราะนั้นคนที่ติดยาก็คือพูดง่ายเราแพ้มันน่ะเพราะนั้นอย่าได้เจอกันอีกถ้าเจอเราเสร็จมันแน่อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องย้ำเพราะว่าหลายคนประมาทโอ้ยคิดว่าเลิกได้แล้ว
0: ครับ
1: เคยมีคนไข้คนนึงเขาพยายามจะเลิกเฮโรอีนแล้วก
0: ็ครับ
1: เขาเลยตัดสินใจสมัครงานไปทำงานที่ต่างประเทศที่เป็นประเทศที่เข้มงวดมากเรื่องยาเสพติดไม่มีทางหาเฮโรอีนเสพได้เลยเขาก็ทำงานอยู่2ปีหมดสัญญาเขาก็เมืองไทย
0: ครับ
1: เขาก็สบายใจชะล่าใจแล้วโอ้2ปีคงหายแล้วทันทีที่เครื่องบินลงที่สนามบินนนเมืองเขาประกาศว่าบัดนี้ได้ผู้โดยสารเราได้พาท่านถึงสนามบินดอนเมืองแล้วขนลุกสู้เลยก็พอไปเช็คตม.เสร็จได้เก็บเอากระเป๋าได้เสร็จวิ่งออกมาเรียกแท็กซี่ไปคลองเตยสมัยก่อนนี้แถวคลองเตยเป็นแหล่งไปเลย
0: อ
1: ันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆให้เห็นเลยว่าภาวะติดสมองมันยังจําได้มันยังติดอยู่เขายังไม่ได้รักษาการติดยาเขาแค่ไปอยู่ในที่ที่มันไม่มียาเสพเขาก็ลืมมันไปเลยแต่พอทันทีที่รู้ว่ามันมียาแถวนี
0: ้
1: ตัวกระตุ้นก็คือฉันกลับมาเมืองไทยแล้วมันมียา
0: ด้วยบรรยากาศเดิมสิ่งแวดล้อมเดิมๆมันหวนกลับมาแล้วเงี้ยใช่ไหมอาจารย
1: ์อันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยนะที่สนามบินแท้ไม่ใช่ตัวกระตุ้นแท้แต
0: ่
1: ความรู้สึกที่มันใกล้แค่นี้เองเนี่ยมันมาแล้วมันใช่ไหมแสดงว่าความติดยามันยังอยู่มันยังแอบซ่อนอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเราเผลอเมื่อไหร่มันก็จะโผล่มาเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าให้คนที่เลิกยาได้แล้วเราต้องมาย้ำกับเขาว่า
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมีประสบการณ์เองในครั้งก่อนๆที่เขาเคยเลิกได้แล้วกลับไปเสพเช่นไปเจอเพื่อนเก่า
0: ๆครับ
1: ไปเจออารมณ์เก่าๆอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจดีใจอารมณ์เก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นตอนที่เขาเสพยา
0: ครับ
1: มันเป็นตัวกระตุ้นทำให้สะกิดให้เขากลับไปบรรยากาศเก่าๆแม้แต่บางคนเลิกไปแล้วลืมเก็บอุปกรณ์บางอย่างให้เกลี้ยงเนี่ยไปเปิดเจอลิ้นช้างเอ้าเนี่ยมีตัวกระตุ้นหรือแค่รู้ว่ามันมียาอยู่ตรงนั้นเช่นถ้าเดินหน่อยปากซอยนี่ได้แน่ๆเนี่ยมันก็กระตุ้นนะแต่ถ้าเราไปอยู่เกาะนึงซึ่งมันไม่มียาเสพติดเลยเนี่ยความรู้สึกตัวกระตุ้นมันจะไม่มีเพราะยังไงมันรู้ว่ากระตุ้นยังไงก็หาไม่ได้แต่ถ้าเห็นมันอยู่ใกล้ๆเนี่ย
0: ครับ
1: เอาละมันจะไอ้ความทรงจำมันจะถูกกระตุ้นให้เกิดความอยากแล้วก
0: ็กลับไปใช
1: ้กลับไปใช้
0: แล้ว
1: มันพอมันตัวกระตุ้นปั๊บความคิดมันก็จะเกิดเลยเอ้ย
0: ครับ
1: หรือจะลองหน่อยนึงคงไม่เป็นไรนะ
0: ครับ
1: นะเอาสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะหยุดได้เขาก็จะประมาทสุดท้ายพอทันทีที่ใช้ครั้งแรกมันก็จะตามมาได้ครั้งต่อๆไปเครื่องมันจะติด
0: จริงๆโดยส่วนมากแล้วจากที่ได้คุยกับผู้ที่เคยใช้เองเนี่ยเขาแทบจะไม่รู้ตัวเองเลยนะครับว่าอันนี้คือตัวกระตุ้นที่ทำให้เขากลับไปใช้
1: เพราะว่าเผลอไงเราเผลอเพราะนั้นการที่ขาดสติเนี่ยเป็นตัวที่อันนี้ได้แล้วบางคนก็ไม่โดยไม่ได้คือรู้อยู่ว่ามีตัวกระตุ้น
0: ครับ
1: แต่ว่าเผลอเช่นเขาอาจจะติดโคเคนติดยาบ้าติดตัวอื่นอยู่แต่เขาคิดว่าเออกินเหล้าไม่เป็นไรเหล้าไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่ยาเสพติดจริงๆมันเป็นนะยาเหล้าเป็นยาเสพติดแต่เขาไม่คิดเขาก็ไปดื่มเหล้าพอไปดื่มเหล้าปั๊บเราก็ทราบใช่ไหมเวลาเราดื่มเหล้าสติเราจะลดลงความยับยั้งชั่งใจจะลดลงหลายคนเลยกลับไปเสพยาเสพติดตัวอื่นที่หลังจากดื่มเหล้าแล้วในวงเหล้านั้นเช่นในปาร์ตี้หรือในผับในบาร
0: ์
1: ก็มีการนำยาเสพติดออกมาในสภาวะที่เขามึนเมาแล้วใช่ไหมเราก็รู้คนเมาขาดสติทำอะไรยับยั้งชั่งใจได้น้อยลงก็หวนกลับไปใช้อีกเยอะเกินตรงนี้เยอะเลยคือกลายเป็นมีตัวแอลกอฮอล์เป็นสตาร์เตอร์เริ่มจากแอลกอฮอล์ก่อนแล้วพอกาดตกเริ่มเมาเมื่อขาดสติก็จะยอมรับยาเสพติดได้ง่าย
0: ครับอันนี้อย่างคนไข้บางคนเขารู้สึกว่าผมมันมีความมั่นใจมากเลยคุณหมอผมไม่กลับไปใช้เลยครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่อย่างที่บอกว่าต้องบอกว่าเราก็จะรับฟังเขาแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าเราเชื่อว่าเขาตั้งใจอย่างนี้จริง
2: ใช่ครับ
1: แต่เราก็เตือนเขาบอกว่ามันในความเป็นจริงมันมีหลายคนนะที่ทำไม่ได
2: ้ครับ
1: ซึ่งไม่ใช่ความผิดอะไรเลยเป็นธรรมชาติเพราะว่าไอ้ความทรงจำความฝังใจในเรื่องยาเสพติดมันยังคง
2: ครับ
1: เขาเรียกมันหลบในมันแฝงอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะอยู่ไปตลอดชีวิตเลยนะ
2: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าเราจะควบคุมมันได้ยังไงนะถ้าควบคุมมันได้นานๆมันอาจจะฟอจนไม่ค่อยมีฤทธิ์เดชอะไรแต่ถ้าเราควบคุมไม่ดีมันพร้อมที่จะปะทุกลับขึ้นมาใหม่ได้ทันทีที่มีตัวอะไรไปสะกิดมันตลอด
2: แล้วก็อาจารย์มีความเห็นยังไงครับอย่างคนไข้บอกว่าผมเนี่ยเลิกได้มาเป็น10ปีแล้วครับผมมีความมั่นใจมากก็เลยไปอยู่ในวงแต่ผมไม่ใช้นะครับแต่ผมไม่ใช้แต่ผมไปร่วมในวงเพื่อนท้าทายกับยาเสพติด
1: อย่างแรกก็คือเป็นความประมาท
2: ครับ
1: แต่ก็มีบางรายที่เป็นความมั่นใจแล้วทำสำเร็จแต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่าส่วนใหญ่จะ
2: ไม่ไหวใช่ไหมฮะ
1: ไม่ไหวส่วนใหญ่ไม่ไหว
2: พอไปเจอกลุ่มเพื่อนก็ตัวกระตุ้นมา
1: ตัวกระตุ้นกิจขึ้นมาก็จะ กลับไปใช้อีก
2: เดี๋ยวนี้พอกลับไปใช้หลายๆครั้งเนี่ยผมคิดว่าร่างกายอาจจะอยู่ในภาวะที่เสพติดแล้วนะครับมันจะมีอาการอะไรไหมครับที่บ่งบอกว่าเนี่ยเป็นอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดแหละ
1: ก็ ถ้าแบ่งง่ายๆมันก็มี2อย่างอย่างที่เจ้าตัวเอง
2: ครับ
1: รู้สึกนะ
2: ครับ
1: กับอย่างที่คนอื่นคนใกล้ชิดสังเกตเห็น
2: ครับ
1: ซึ่งบางอย่างตัวเองก็รู้สึกคนอื่นก็สังเกตเห็นนะ
2: ครับ
1: แต่บางอย่างคนอื่นอาจจะยังไม่สังเกตแต่ตัวเองรู้นะคือเขาจะรู้ด้วยตัวเองว่ามันเริ่มผิดปกติแล้วมันอาจจะมีอาการบางอย่างนะที่อะไรกระวนกระวายไม่สงบนะหรือเช่นนอนไม่หลับวิตกกังวลหรือเริ่มอารมณ์ไม่ค่อยปกติมีชุนเฉียวง่ายหรืออารมณ์ดิ่งซึมแบ
2: บ
1: เบื่อเซ็งเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเริ่มรู
2: ้
1: และส่วนคนอื่นสังเกตนี่ก็มักจะเป็นค่อนข้างเยอะหน่อยละเห็นไม่ค่อยเริ่มมีพฤติกรรมที่การใช้ชีวิตที่เริ่มแปลกไปเรื่องการกินการนอนอะไรอย่างเงี้ยนะแปลกไปอาจจะนอนดึกมากขึ้นหรือนอนมากไปอะไรเงี้ยมีการแสดงอารมณ์ที่ผิดไปจากเดิมไม่ร่าเริงแจ่มใสหรือหงุดหงิดฉุนเฉียวนะถ้าหนักๆ ก็อาจจะมีถ้าเป็นรายที่เป็นมากๆอาจจะเริ่มมีอาการทางจิตนะเริ่มพูดคนเดียวเริ่มร้อนเริ่มระแวงเริ่มเห็นอะไรได้ยินอะไรที่มันไม่มีอยู่จริงเขาเรียกเป็นอาการของโรคจิตอันนั้นก็เป็นนับว่ารุนแรงมากแล้วบางคนก็อาจจะเห็นทางอ้อมเช่นการใช้จ่ายนะเอ๊ะทำไมใช้จ่ายเปลืองนะ บางคนก็ติดพนันด้วยก็อาจจะไปใช้เงินติดพนันคนก็ใช้เงินเสพยามันก็จะเริ่มมีปัญหาเงินไม่พอใช้เริ่มไปกู้หนี้ยืมสินโดยที่ไม่ได้มีอะไรชัดเจนว่าเอาไปซื้ออะไร
2: นี่ก็เป็นอาการที่ใช้ฟุ่มเฟือยขึ้นพฤติกรรมผิดปกติไปจากเดิมนี้ใช่ไหมครับแล้วพฤติกรรมที่คิดว่าญาติสังเกตแล้วว่าต้องแจ้งเจ้าที่ตำรวจและหรือมาหาคุณหมอและอาจารย์จะแนะนำประมาณไหนได
1: ้
2: คร
1: ับ จริงๆมันยิ่งเร็วยิ่งดีนะแต่บางทีตอนน้อยๆอยู่มันก็ลำบากเพราะว่
2: า
1: เขายังไม่มากก็เลยมีเหตุอะไรจะไป
2: อ
1: ้างนะถ้าเป็นคนไข้เก่า
2: ครับ
1: ก็อาจจะพอได้นะคนไข้เก่าที
2: ่
1: ที่เคยร่วมมือก็บางทีเขาก็กลับมาง่ายแต่คนไข้เก่าบางคนก็ไม่เอาอาจจะมีความฝังใจที่ไม่ดีจากครั้งที่แล้วที่ถูกบังคับบำบัดอะไรอาจจะไม่ยอมมาก็ได้นะ
2: ครับ
1: แต่หลายที่ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องจริงๆเลยแบบดื้อมากๆแล้วอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วเช่นเริ่มก้าวร้าวเริ่มหวาดระแวงเริ่มไม่หลับไม่นอนนะอะไรเงี้ยอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวที่ว่าคลั่งยาอะไรพวกนั้นอันนั้นก็ต้องใช้กฎหมายบังคับแล้วซึ่งอาจจะใช้ได้2แบบคือกฎหมายด้านยาเสพติดนะให้มาบังคับบำบัดหรือใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตซึ่งกรณีมีอาการทางจิตเป็นอันตรายต่อตัวเองต่อคนอื่นต่อทรัพย์สินอันนี้ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวมารักษาได้ซึ่งก็เสียดายนะที่ดูในข่าวหลายๆเคสเลยคนใกล้ชิดญาติไม่รู้ก็ไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่หรือบางทีเจ้าหน้าที่บางท่านก็อาจจะไม่ชัดเจนไม่มั่นใจกฎหมายก็เลยก็บอกว่าไม่รู้จะทำไงแต่ความเป็นจริงกฎหมายเขาบอกให้นำตัวมารักษา
2: จริงๆมันมีหนทางมีแนวทางเลือกอยู่นะครับ
1: หรือบางกรณีก็มีทางเลือกที่ญาติก็อาจจะมาบอกหมอ
2: ครับ
1: สนใจก็เป็นสถานบำบัดเดิมที่เขาเคยรักษาเนี่ยก็อาจจะจัดยาเอาไปให้คนไข้ทานที่บ้านอันนี้เดี๋ยวรายละเอียด ก็คุยเป็นรายๆไปหมอเขาจะแนะนำซึ่งรายๆก็ได้ผลอย่างน้อยก็เบื้องต้นดีกว่ายังไม่ได้ทำอะไร
2: ครับก็แสดงว่าการรู้ถึงอาการก็จะทำให้เราสามารถที่จะช่วยทำให้ครอบครัวหรือชุมชนปลอดภัยขึ้น อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไปถึงชุมชนหรือครอบครัวในการเฝ้าระวังกลุ่มอาการเหล่านี้ไหมครับอาจารย
1: ์คือในการป้องกันไม่ให้กลับไปติดซ้ำเนี่ยมันก็จะมีมาตรการสองด้านนะ
2: ครับ
1: คือเชิงบวกก็คือเน้นให้เขาฟื้นตัวปรับตัวไปในทางที่ดีเรียนหนังสือทำงานมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมมีงานในดิเลกที่เขาพึงพอใจอ
2: ยู่ร่วมกับคนอื่นได้
1: ดีต่อสุขภาพดีต่อจิตใจดีต่อสังคมบางคนก็ไปแนวพัฒนาตัวเองบางคนไปฝึกจิตฝึกสมาธิมีบางคนก็ไปบวชก็มีนะของเราก็เคยมีคนไข้เก่าที
2: ่
1: ติดสุรายาติดเยอะเราก็สามารถไปบวชจนประสบความสำเร็จเติบโตก้าวหน้าในสายทางเป็นพระสงฆ์อะไรได้นะ
2: คร
1: ับ นั่นก็คือต้องมองเชิงบวกและให้โอกาสซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่เท่าที่เจอนะเพราะว่าเรามักจะไปฝังใจไปกลัวแล้วก็มองเชิงลบแล้วก็ไปโฟกัสที่คอยจะดูว่าเมื่อไหร่จะกลับไปเสพคอยกังวลคอยอะไรอยู่เรื่อยซึ่งก็มันก็เป็นธรรมชาติที่เราก็ต้องดูแต่ไม่ใช่ไปเน้นตรงนั้นแล้วสื่อสารเชิงลบคอยเหมือนคอยพูดคอยปรามคอย
2: จับผิด
1: จนคนไข้เองก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ดีนะ
2: ครับ
1: แล้วเราก็เลยละเลยในทางบวกนะที่จะส่งเสริมให้เขารู้สึกดีมีคุณค่าเปลี่ยนเป้าหมายชีวิต
2: ครับ
1: เปลี่ยนวิถีชีวิตนะคือให้มีเขาใช้คำว่าเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่าในตัวเองมีเป้าหมาย
2: ครับ
1: นะมีความสุข
2: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะไม่งั้นเราไปเน้นแต่คอยจับผิดคอยตรวจคอยเฝ้าตลอดเวลาเนี่ยมันสุดท้ายมันก็บั่นทอน
2: ครับ
1: ก็ต้องทำควบคู่กัน
2: ครับ
1: นะ
2: ก็แสดงว่าจริงๆทั้งญาติทั้งผู้ป่วยด้วยเนี่ยก็อันดับแรกก็ต้องรู้ตัวเองนะครับงั้นก็ต้องรู้ตัวกระตุ้นของตัวเองด้วยเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย
1: ์
2: อย่างที่ฟังอาจารย์มา
1: ผมก็มีคนไข้หลายคนเขาก็มารักษาเรื่อยๆเขาก็มาบอกก็ผมยังใช้ยาอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เพิ่มใช้เท่าเดิมแล้วก็เขาก็ยังทำงานได
2: ้
1: ปกติไม่ได้สร้างปัญหาอะไรเนี่ย
2: ครับ
1: ก็อย่างน้อยก็ประคับประคองไป
2: ครับ
1: แล้วเขาก็ยังมีความหวังว่าเขาจะเลิก
2: ครับแสดงว่าการอยู่ในกระบวนการบำบัดรักษายิ่งนานยิ่งดีใช่ไหม
1: ใช่ครับยิ่งนานยิ่งดีเพราะนานๆไปมันก็จะเรียนรู้แล้วก็เกิดสมรรถภาพที่ดีเกิดกำลังใจนะ
2: ครับ
1: ค่อยๆเติมพลังเข้าไปให้เขานะเพราะนั้นไอ้คำว่าการไอ้คำขวัญที่ว่าสร้างพลังไทยเนี่ย
2: ครับ
1: คำว่าพลังไทยเนี่ยมันผมว่าคนอ่านส่วนใหญ่ก็อาจจะตีความไปต่างๆนานาแต่ในสำหรับผมแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: พลังไทยตรงนี้ก็คือพลังใจพลังใจก็คืออย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นโรคเราอาจจะเดือดร้อนรำคาญใจเกี่ยวกับปัญหาของเขากังวลใจทุกข์ใจแต่ว่าทางแก้ก็คือก็ต้องใช้ความรักความเมตตาความอดทนความหวัง
2: บ
1: วกกับความเข้าใจในทางหลักการทางการแพทย์ในการเยียวยาบำบัดซึ่งอย่างแรกคือมันต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆคือใช้เป็นเชิงบวกด้วยไม่ใช่จะใช้เชิงลบที่จะคอยไปบังคับไปว่าไปตำหนิอะไรต่างๆนะซึ่งมันจะได้ผลระยะสั้นและมันไม่ยั่งยืนเราจะส่งเสริมให้คนไข้ตระหนักรู้ตัวเองแล้วมีกำลังใจมีพลังใจที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ค่อยถอยห่างออกมันมาถ้ายังหยุดไม่ได้ก็อย่างที่บอกให้ใช้แนวทางของการลดความรุนแรงลดอันตรายนะควบคุมไว
2: ้
1: นะเราจากตรงนั้นเองถ้ามันมั่นคงแล้วมีจังหวะก็อาจจะไปต่อได้ซึ่งคนไข้หลายคนก็สามารถไปต่อจนถึงขั้นเลิกได้ในที่สุดมันเหมือนเป็นบันไดหลายขั้นไม่ใช่ชั่วข้ามคืนแบบไปรักษามาแล้วก็มันต้องหายสิมันไม่หายก็รู้สึกเสียกำลังใจรู้สึกโกรธใช่ไหมแล้วถามว่ากี่ครั้งบางคนก็หลายครั้งนะคร
2: ับ
1: บางคนก็น้อยครั้งแต่ว่าทำใจไว้เลยว่าต้องหลายครั้งแต่ละครั้งมันจะเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นนะไม่ใช่เป็นแต่ละครั้งแล้วมันแย่ลงหรือมันห่างไกลขึ้น
2: ครับนะครับจริงๆวันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการเสพติดยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขาดความยับยั้งชั่งใจนะครับแต่เป็นกระบวนการที่ผมคิดว่ามันซับซ้อนมากนะครับอาจารย์เริ่มจากสมองนะครับมีความหลั่งความสุขมีตัวกระตุ้นต่างๆนะครับแต่ว่าวิธีการหลีกเลี่ยงนี่เป็นวิธีการที่สำคัญสุดท้ายนี้อาจารย์ฝากอะไรให้กับทางผู้ชมผู้ฟังสักเล็กน้อยไหมครับว่าในการป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น
1: อย่างแรกที่สุดเลยคือเราต้องทำความเข้าใจกับธรรมชาติของมันก่อนนะก็เหมือนที่ทางศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องเข้าใจทุกข์ก่อน
2: ครับ
1: ทุกข์มันเกิดจากเราไปยึดในสิ่งที่มันไม่แน่นอนมันไม่ยั่งยืน
2: ครับ
1: แล้วเราก็เลยทุกข์มันไปด้วย
2: ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจยาเสพติดอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นยาป่าเป็นมายังไงมันเป็นโรคเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับสมองคนไข้เราไปตำหนิไปโทษเขามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเข้าใจดีกว่าแล้วเราให้การบำบัดรักษาให้สอดคล้องกับธรรมชาติของมันนั่นก็มีในที่สุดมันก็จะแก้ปัญหาได
2: ้
1: คือทำไปตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ทำไปตามความคาดหวังซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริง
2: นะครับมันก็จะทำให้บางครั้งเราอาจจะคาดหวังให้มันต้องสำเร็จนะแต่ว่ามันก็อาจยังไม่มาสักทีแล้วอาจารย์มันก็เลย
1: ท้อเลย
2: ถ
1: อดใจ
2: นะครับเลยถอดใจแล้วครับก็วันนี้ก็สุดท้ายแล้วกันนะครับในส่วนของว่าผู้ชมผู้ฟังเนี่ยถ้าท่านมีปัญหานะครับหรือคนรอบข้างท่านมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับยาเสพติดหรือต้องการได้รับคำปรึกษานะครับเราก็สามารถติดต่อมาที่สายด่วนสุขภาพจิตนะครับ1323ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับปีนี้คำขวัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกของเรานะครับก็คือ Stop Drug Start Power นะครับสร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความเห็นไปแล้วในเรื่องของการสร้างพลังไทยพลังใจนะครับนะวันนี้ก็ใน EP นี้นะครับของ Mental Health Around ของเรานะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นายแพทย์ปริทัศน์ศิลปกิจครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลสันปรุงที่มาให้ความรู้การเสพแล้วทำไมถึงติดในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับรายการ Mental Health Around ของเรานะครับรายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตวันนี้ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3-1เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งจังหวัดชายแดนของไทยที่เป็นเขตติดต่อกับเมียนมาลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเส้นแบ่งเขตแดนหลายพื้นที่ไม่มีความชัดเจนก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังต่างชาติบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาการค้ายาเสพติดของชนกลุ่มน้อยและการหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศประกอบกับราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนส่วนใหญ่เป็นชาวเขามีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลความเจริญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาโดยการตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรตามแนวชายแดนและเพื่อประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี2544ที่บ้านปางคองอำเภอปางมะผ้าซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสื่อและป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งขวาเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถทำการเกษตรได้มีแหล่งน้ำและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับราษฎรซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและไทยใหญ่รวม40หลังคาเรือนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพของราษฎรและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรักษาอธิปไตยของชาติโดยจัดฝึกอบรมระบบป้องกันภัยและการรายงานข่าวให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้าไปช่วยสนับสนุนอาชีพเพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืนและปลูกฝังสำนึกความเป็นไทยเมื่อการดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงขยายการดำเนินโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆอีกหลายแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนพื้นราบและมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือทางราชการในการรักษาความมั่นคงของชาติตลอดจนร่วมกันสนองพระราชปณิธานในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกหลานคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดิน
3: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และนางลาลีวันกาญจนาจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าผู้ได้รับรางวัลทุกคนล้วนเป็นสตรีที่มีความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมโดยรวมมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นที่ประจักษ์โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นจำนวน156รายและเยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน15รายจากทั่วประเทศ
4: ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเป็นเครื่องยืนยันชี้วัดครับว่าสตรีไทยทั้งหลายที่ได้รับรางวัลในวันนี้เนี่ยเป็นสตรีต้นแบบเป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างของสังคมและผมเชื่อมั่นเหลือเกินพระราชดำริ4ประการสตรีดีเด่นทุกท่านได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจนเห็นผลแล้วก็เป็นผลงานในการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้
3: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569การแสดงความสามารถของเยาวสตรีไทยอีกทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มีการออกแบบและจัดทำขึ้นพิเศษสำหรับงานในปีนี้อาทิผ้าพันคอกระเป๋าสมุดและผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอทอป4ภาคระดับ 4-5 ดาวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบในชุมชนและฝีมือของสตรีไทยที่มีการสื่อสารและพัฒนาให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสวยงามและในช่วงเย็นวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569พร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับผู้ทำคุณประโยชน์พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศโดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT2HD ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาผานิชภาคนาครายงาน
0: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนชาวไทยทั่วประเทศร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี
5: ้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคม2499จวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา70ปีที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทยทำให้กิจการของสภากาชาดไทยดำเนินงานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลได้จนปัจจุบันจึงขอเชิญประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี้สำหรับผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศจะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2555เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษานฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
7: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
6: ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่20กันยายน2569เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
8: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ถึงวันที่15สิงหาคมนายภูนพงษ์ดยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
9: เราเน้นเรื่องลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำยาวมากการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้ก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็กๆ
8: เรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้
10: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของภาครัฐพร้อมเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยเมื่อผู้โดยสารใช้สิทธิ์จะจ่ายค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ12บาทจากปกติ30บาทเพื่อช่วยลดค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนและช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยขนส่งพล ลังงานสะอาดลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้สุดไทยช่วยไทยพลัสจะสามารถใช้กับบริการเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทครบทั้ง3เส้นทางประกอบด้วยสายสีเขียวเส้นทางสยามเจริญนครพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงเส้นทางสาทรพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินเส้นทางท่าน้ำนนถึงวัดจันยวาฒน์และหากใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรฮอปการ์ดกับไดลี่แม็กแฟร์เดินทางไม่จำกัดตลอดวันเพียง40บาทเท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
8: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดงานธงเขียวราคาประหยัดพลัสจำหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 1,400 ราย
11: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการจัดงานจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเกษตรภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสที่สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด300ยอดอำเภอ300ยอดระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้ภายในงานมีการนำปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั้งนี้เกษตรกรที่มาซื้อสินค้าภายในงานจะได้รับส่วนลดและคูปองพิเศษได้แก่กรณีที่1เกษตรกรทั่วไปที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวรับส่วนลด

0: เกษตรของตนเองมารับบริการตั้งเป้าช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า 1,400 คนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสภาประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ตั้งแต่วันนี้ผู้ได้รับใบสั่งจราจรหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายภาษีได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันซึ่งหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงหากนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมาย
2: อย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งพวกเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
1: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายขณะนี้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลตาดกลอย2หมู่บ้าน
3: จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมจากฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลตาดกลอยประสบอุทกภัย80หลังคาเรือนโดยเช้าวันนี้นายสมพงษ์หอมสนิทรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอหล่มเก่าข้อมูลล่าสุดพบว่ายังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลตาดกลอยจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1จำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่8จำนวน3หลังคาเรือนโดยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจสำหรับระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 4.75 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.09 เมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.30 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3.70 เมตรส่วนห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอำเภอหล่มเก่าได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
4: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม

0: ชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรพร้อมลงทุนระบบชลประทานแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับรายได้ของชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวตกถึงมือเกษตรกรอย่างเป็นธรรมลดการสูญเสียรายได้ไปยังพ่อค้าคนกลางและนายทุนพร้อมเดินหน้ามาตรการดูแลด้านการตลาดราคาสินค้าเกษตรและพิจารณาแนวทางลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนื่อง
2: ความประสงค์ของท่านประพัฒน์ก็คือต้องการให้รายได้นั้นเนี่ยมันตกอยู่กับพี่น้องให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าทำมาแล้วผลผลิตที่ออกมาจากหยาดเหงื่อแล้วก็แรงของชาวนาพี่น้องชาวนาเนี่ยกำไรส่วนใหญ่ไปอยู่ตรงพ่อค้าคนกลางในขณะที่คนผลิตจริงๆเนี่ยมีรายได้ไม่คุ้มค่ากับพลังกับแรงที่ทุกคนทุ่มลงไปอันนี้ถือว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นที่สุดรัฐบาลต้องการผมย้ำนะครับต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะครับทุกคน
1: นอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนแทนการเยียวยาภายหลังเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการอนุมัติงบประมาณและโครงการที่จำเป็นรวมทั้งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการวางผังเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่และย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและร่วมกับผู้แทนราษฎรในพื้นที่ผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าจากนี้จะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจสะเทือนขวัญที่นอกจากจะลงมือก่อเหตุกับชาวต่างชาติยังลงมือกับคนไทยอีก3รายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศอย่างร้ายแรงซึ่งผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษสถานหนักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อยกระดับศักยภาพคมนาคมภาคอีสานใต้
3: นายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนรองรับการเดินทางของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของสถานีขนส่งผู้โดยสารและการให้บริการขนส่งสาธารณะรวมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพและบูรณาการโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบรางและระบบทางถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความปลอดภัยรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานใต้ลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงเตรียมรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับภูมิภาคอื่นในอนาคตกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งยกระดับสะพานปลาภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางทะเล
4: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายเร่งยกระดับท่าเทียบเรือประมงให้มีความทันสมัยรองรับการเติบโตของภาคประมงและเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งกรมประมงกรมเจ้าท่าองค์การสะพานปลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่แก้ไขปัญหาร่องน้ำและเรือที่จอดค้างรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับเรือประมงทูน่าและการขนถ่ายสัตว์น้ำในอนาคตพร้อมกันนี้เตรียมผลักดันองค์การสะพานปลาภูเก็ตสู่การเป็นซีฟู้ดฮับหรือศูนย์กลางอาหารทะเลของภูมิภาคสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคประมงเชื่อมโยงการค้าการแปรรูปและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับรายได้ของชาวประมงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กองทัพเรือสรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วยืนยันยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพเรือได้ดำเนินการสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาตามลำดับชั้นโดยในระหว่างที่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จกองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาหรือรายละเอียดของข้อเสนอแต่ละรายได้แต่หากได้รับการอนุมัติครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วกองทัพเรือพร้อมเปิดเผยผลการพิจารณาและชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่สามารถเปิดเผยได้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถร่วมตรวจสอบและยังคงรักษาความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมยืนยันว่าการพิจารณาข้อเสนอในครั้งนี้ยึดหลักการพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสารคุณสมบัติข้อมูลทางเทคนิคข้อเสนอด้านราคาและรายละเอียดอื่นๆที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ยื่นไว้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอด้านยุทโธปกรณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลงทุนในประเทศและผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ผู้ยื่นข้อเสนอไว้สามารถดำเนินการได้จริงเกิดผลเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือและประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยศาลออกหมายจับ4ผู้ต้องสงสัยคดีระเบิดหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงและโจมตีจุดตรวจบูเกสามี
6: พันตำรวจเอกอุเทนแก้วจันทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วเหตุละ2หมายรวมทั้งสิ้น4หมายหลังเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการตรวจอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมีข้อมูลเชื่อมโยงว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลการสืบสวนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยังชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวการเชิญตัวตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะจำนวน4นายว่าเป็นเพียงการเชิญมาพูดคุยและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนเท่านั้นไม่ใช่การควบคุมตัวหรือดำเนินการตามกระบวนการซักถามตามที่มีการเผยแพร่ในข่าวก่อนหน้านี้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
8: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
8: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแมริแลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขู่ว่าเขาจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้ง ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ผิดคำมั่นสัญญากับสหรัฐอยู่บ่อยครั้งในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามของทั้งสองฝ่ายขณะที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในสัปดาห์นี้เพื่อกดดันให้รัฐบาลอิหร่านยอมจำนนในการทำสงครามกับสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนชาวสเปนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าสถานทูตโมร็อกโกในกรุงมาดริดของสเปนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนตะโกนวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนอย่างรุนแรงจากการที่ปล่อยให้ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้ามาในประเทศด้านกระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกมากกว่า 48,000 คนที่เข้าไปในเมืองเซลตาเดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวสำนักข่าว ERT ของทางการกรีซรายงานโดยแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของกรีซหรือ HNMS ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของกรีซรวมถึงภูมิภาคโบโอเทียและภูมิภาคลาโคเนียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว254คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย HNMS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ามีพื้นที่บางส่วนเผชิญกับลมกระโชกแรงความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันรัฐบาลกรีซเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่ามากกว่า70จุดทั่วประเทศและเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ถนนหลายสายในประเทศกรีซถูกตัดขาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายโมฮัมเหม็ดเซสดิกอายเมซาอูเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแอลจีเรียที่ระบุว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งตกลงไปในหุบเหวที่เมืองบูเมเดสทางตอนเหนือของแอลจีเรียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก39รายอย่างไรก็ตามนายเมสซาอุเดนเตือนว่าอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลมัจิสเตปบูนผู้นำแอลจีเรียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้และประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย 3-1 เซต 25-2132 34 25 21และ25 19คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ในเกมนี้จะได้รับชัยชนะแต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดอยู่เยอะซึ่งจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขในเกมที่2ที่จะพบกับฟิลิปปินส์ต่อไป
10: ผมคิดว่าเกมนี้เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันอีกเยอะอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะนักกีฬาหน้าใหม่ๆนะครับที่ได้รับโอกาสลงไปเล่นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในวันนี้ซึ่งคงจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขเราคงจะต้องเตรียมตัววางแผนของเราให้ดีเพราะว่าเราแข่งกับฟิลิปปินส์เนี่ยทีมเขาก็ไม่ได้ต่างกว่าอินโดนีเซียเท่าไหร่นะครับเราต้องโฟกัสแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำตัวเราเองเนี่ยให้มันซัดเซฟ
9: สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเบอร์มิงแฮมทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของประเทศอังกฤษเปิดสนามเซนต์แอนดรูต้อนรับการมาเยือนของ FC บาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าเจ้าบ้านทำผลงานได้ดีกว่าโดนจุดโทษเอาชนะไปได้3-2หลังเสมอกันในเวลา90 นาที2-2ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบอร์ดมัททีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโตนิโอซิลวาเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย22 ปีจากเบนฟิก้าแล้วเรียบร้อยด้วยราคาค่าตัว21 ล้านยูโรบวกโบนัสอีก4.3 ล้านยูโรขณะที่อูโก้กิเยเม่ผู้สื่อข่าวจากเลอกิฟหนังสือพิมพ์ชื่อดังของฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนิวคาสเซิลในการคว้าตัวบรูโน่กิมาไลส์กองกลางทีมชาติบราซิลแล้วที่90 ล้านยูโรหรือประมาณ77 ล้านปอนด์อาแจกทีมดังจากศึกเอเลเดวิซีลีกเนเธอร์แลนด์ประกาศคว้าตัวจูเลียนบรันท์ตัวรุกวัย30 ปีชาวเยอรมันมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเจนต์หลังนักเตะหมดสัญญากับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาของเยอรมันงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026ระหว่างทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกและเตรียมความพร้อมทางด้านแท็กติกและสภาพร่างกายอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าไม่มองว่าทีมไทยได้เปรียบจากการมีเวลาพักมากกว่าเพราะมาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นคุณภาพหลายรายและไทยต้องเล่นด้วยความรัดกุมพร้อมเชื่อว่าแรงเชียร์จากแฟนบอลในสนามจะเป็นพลังสำคัญช่วยผลักดันทีมขณะที่คาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทุกคนพร้อมเต็มที่สำหรับเกมแรกในบ้านและตั้งเป้าเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลหลังทีมได้ปรับจูนจากนัดแรกพร้อมเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเพื่อร่วมสร้างบรรยากาศและผลักดันทีมชาติไทยสู่ชัยชนะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026จะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับณภากรตุงคาสถานพลิกจากตามหลัง1เกมเอาชนะซี่หยู่โลกับโนรากีฬาไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1เกม11-21 22-20 และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคาเดะกับบิยูทาคาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองแพ้แทนวีชามาจากอินเดีย1-2เกมส่วนคู่ผสมรุธนภักดิ์อุบทองกับเชนิชาสุดใจประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน1-2เกมและอีกคู่สุภักดิ์จอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย1-2เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสตาฟเวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่4-11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุด
11: มีทีมมาทั้งหมด19ประเทศนะครับแล้วก็รวม700กว่าคนนะครับก็ถือเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศไทยเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางนะครับของตะกร้อโลกทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกชาติเนี่ยก็อยากที่จะมาทำการแข่งขันแล้วก็มาร่วมกับคิงคัพแล้วก็เวิลด์คัพที่ประเทศไทยนะครับทางทีมงานก็ได้พยายามที่จะ จัดการแข่งขันนี้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับก็มีการเพิ่มแสงสีเสียงนะครับเข้ามาในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
9: สำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก Istaf World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยังเปิดเผยถึงกรณีที่ทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศศึกตะกร้อ World Cup 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในระหว่างการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือ ISTAFจะพิจารณาลงโทษนักกีฬาไทยทั้ง5คนที่ถูกสั่งพักการแข่งขันจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
11: ก็จะมาจะตัดสินในช่วงนี้ระหว่างที่มีการจัดการแข่งขันคิงคัพนี้เนื่องจากว่าทางกรรมการต่างๆของอีสตาร์ก็จะมาที่เมืองไทยอยู่แล้วก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ตัดสินกันในพยายามสรุปให้จบภายในก่อนจบการแข่งขันคิงคัพในครั้งนี้ครับ
9: สนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชายาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกพบกับนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 ในฐานะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่แข่ง7แต้มในทุกเฟรมผลปรากฏว่าในเกมนี้นุกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไปได้4-1เฟรมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ชิโกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
13: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อเสด็จเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีเสด็จเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อเสด็จเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการเสด็จเคราะห์ด้วย
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
17: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
1: และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรเวลา 16:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดไปสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือเว็บไซต์ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีข่าวสำคัญของคนไทยในระดับโลกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อมีเด็กไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตหอบกีตาร์คู่ใจขึ้นไปประกวดลวดลายร้องเพลงร็อกระดับตำนานอย่างซอมบี้ของวงเดอะแคลนส์เบอรี่บนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดและมีสาขาแยกออกไปทั่วโลกแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้กลับมีจุดเริ่มต้นที่เกือบจะไม่ได้ไปต่อและเต็มไปด้วยจุดหักมุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับรายการนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นแนวคิดของไซมอนโคเวลกรรมการฝีปากกล้าซึ่งไอเดียนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2000ขณะที่รายการประกวดร้องเพลงอเมริกาไอดอลกำลังโด่งดังในขณะนั้นเริ่มมองเห็นข้อจำกัดของรายการทีวีที่ตีกรอบอยู่แค่การร้องและการเต้นเขาจึงต้องการสร้างเวทีประกวดที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงโดยไม่จำกัดอายุและประเภทการแสดงไม่ว่าจะเป็นมายากลตลกเดี่ยวหรือการแสดงของสัตว์เลี้ยงการแข่งขันในแต่ละปีเริ่มต้นด้วยรอบคัดเลือกหลายรอบนะครับซึ่งรอบแรกคือรอบคัดเลือกของโปรดิวเซอร์จัดขึ้นในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาเปิดรับการแสดงทุกรูปแบบและการตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระตัดสินว่าใครจะได้เข้าร่วมในรอบคัดเลือกถัดไปที่เรียกว่ารอบคัดเลือกของกรรมการท่านผู้ฟังครับสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ผ่านเข้ารอบนี้มาได้จะถูกกักตัวไว้ด้านนอกเวทีในบริเวณการแสดงหลักนะครับและได้รับหมายเลขที่ระบุเวลาที่จะได้แสดงเมื่อถูกเรียกชื่อจะต้องแสดงต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งมีเวลาจำกัดเพียง90วินาทีโดยมีผู้ชมสดอยู่ร่วมชมการแสดงทุกครั้งกรรมการแต่ละคนจะมีปุ่มกดและสามารถใช้ได้ระหว่างการแสดงหากไม่ประทับใจไม่ชอบการแสดงหรือรู้สึกว่าการแสดงนั้นเสียเวลาหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันถูกกรรมการทุกคนกดปุ่มหยุดการแสดงของเขาจะจบลงโดยอัตโนมัติครับเมื่อมีการแสดงเสร็จสิ้นลงกรรมการจะให้คำวิจารณ์และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นจากนั้นแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนผู้เข้ารอบการแข่งขันต้องได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบการแสดงของตนจึงจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้มิฉะนั้นจะถูกคัดออกในรอบนั้นๆท่านผู้ฟังครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัตติการอัมลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกำลังกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกจากการโชว์พลังเสียงอันสุดยอดและเทคนิคการเล่นกีตาร์อันแพรวในรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่นที่21ประจำปี2026จนได้รับโฟเยสหรือคะแนนเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการทั้ง4คนให้เข้ารอบต่อไปและรอบการแสดงถัดไปคือรอบทำการแสดงสดหรือไลฟ์โชว์ซึ่งจะมีขึ้น งในวันที่18สิงหาคม2026นี้ผู้เข้ารอบ44คนจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับเพื่อทำการแสดงสัปดาห์ละ11คนและคัดเลือกผู้ชนะเพียง12คนเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งการแสดงจะออกอากาศทุกคืนวันอังคารและมีการประกาศผลสดในคืนวันพุธทางสถานีโทรทัศน์ NBC โดยในรอบรองชนะเลิศจะยังคงเป็นการแสดงสดที่ตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเช่นเดิมโดยผู้เข้ารอบทั้ง12คนจะถูกคัดออก2คนเหลือเพียง10คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่23กันยายน2026เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเหมือนเดิมโดยผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายจะถูกคัดออกเหลือเพียง5คนและ3คนตามลำดับจนกระทั่งได้ผู้ชนะเลิศครับสำหรับชาวไทยที่อยากส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ด้วยการโหวตคะแนนเสียงนั้นสามารถโหวตได้2ช่องทางครับคือเว็บไซต์ www.nbc.com/agt-vote และทางแอปพลิเคชันชื่ออเมริกา Got Talent on NBC 1คนสามารถโหวตให้ผู้เข้าแข่งขันได้แต่ละคนได้10โหวตผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการเปิดโหวตไลฟ์โชว์ซึ่งจะเริ่มแข่งในเวลา 17:00 นในเวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอเมริกาก็ Got Talent เริ่มออกอากาศเวลา 20:00 นทางฝั่งตะวันออกนะครับโดยจะปิดโหวตในเวลา 7:00 นของฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกันหรือ 4:00 ของรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นหลังโชว์จบนั่นเองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมโหวตและให้กำลังใจน้องเนเน่ในการแข่งขันอเมริกาก็ Got Talent นะครับและขอเป็น1กำลังใจให้กับน้องเนเน่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
21: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
20: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
21: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
4: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

เรื่องราวร้อยสาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่เจ้าทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวความลับมาบอกสำหรับสายมูเตลูคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเราเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราควรจะไปไหว้พระขอพรวัดไหนที่เขาเรียกว่าถูกโฉลกเสริมดวงไปแล้วเฮงปังอย่างแจงอะค่ะแจงก็จะไปที่วัดชัยมงคลนะคะเพราะว่าอาจารย์เอกเคยได้ดูทักษะให้แล้วแล้วก็บอกว่าไปวัดนี้แหละเหมาะสำหรับในการขอพรนะคะในเรื่องต่างๆและทุกครั้งที่ไปนะคุณผู้ฟังก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆตามมาทุกครั้งเลยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภก็ได้มาแบบฟลุกๆแบบอ้าวถูกได้หรอซื้อลอตเตอรี่ที่วัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ซื้อด้วยเจตนาที่เราก็ไม่ได้หวังรางวัลใหญ่อะไรมากนะคุณผู้ฟังช่วยเขาเพราะว่าเขาเรียกว่าหวยคืนนักเจ้าช่วยด้วยเจตนาที่แบบว่าโอเคช่วยแม่ค่ะเขาบอกว่าหวยเหลือเยอะแล้วก็รางวัลจะออกแล้วอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีประสบการณ์หลายๆเรื่องราวดีๆเมื่อไปไหว้พระตรงกับเขาเรียกว่าพลังงานเนาะของวันเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วคุณผู้ฟังราคาเกิดวันไหนกันแล้วรู้ไหมว่าถ้าเราอยากจะเสริมความเป็นสิริมงคลขอพรแล้วได้ผลเราควรที่จะไปไหว้ขอพรที่วัดไหนกันบ้างวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เอเช่นเคยอาจารย์เอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมนาพันธ์ศรีวิรุฒไทยครับ
0: อาจารย์คะเดี๋ยววันนี้ต้องมาบอกความลับแล้วนะคุณผู้ฟังที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะควรจะไปไหว้พระวัดไหนดีแต่ก่อนอื่นเลยอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องของทักษะค่ะว่าทักษะของต่างๆทั้งมุมต่างๆที่ต่างๆเนี่ยการดูทักษะนี่คืออะไรแล้วเกี่ยวข้องอย่างไรและเกี่ยวอะไรกับการที่คนแต่ละวันนั้นจะไปไหว้พระขอพรที่วัดไหนค่ะ
1: ครับผมครับในเรื่องของศาสตร์วิชาทักษะมหาพูดเนี่ยนะครับจะเป็นศาสตร์โบราณนะครับซึ่งมาเกี่ยวข้องกับทางล้านนานะครับศาสตร์เนี้ยจะมีความสัมพันธ์กับประเพณีพื้นเมืองล้านนาแล้วเชื่อมโยงกับศาสตร์ของไทยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งศาสตร์เนี้ยจะมาทางจะมีทั้งฝั่งของที่เป็นล้านนาไทยใหญ่พม่ามอญนะครับก็จะใช้ศาสตร์เนี้ยในเรื่องของการเช็คดวงการ

ศาสตร์มหาพูดเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆแขนงนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะเอามาใช้กันนะครับแล้วให้เหมาะสมหรือตรงกับท่านผู้ฟังแต่ละท่านได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของหนึ่งนะครับวันเกิดของแต่ละท่านนะครับสองชื่อหรือนามบุคคลของแต่ละคนนะครับที่เราจะมาใช้ในเรื่องของการเสริมดวงแก้ดวงหรือการที่ต้องระมัดระวังในช่วงเวลาไหนบ้างวันอะไรบ้างที่เราจะต้องเอามาใช้ในการพิจารณาเพื่อในการดำเนินชีวิตหรือการทำกิจการงานใดให้มันเกิดสิ่งดีๆกับเรานะครับทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของวันแต่ละวันก่อนใน1สัปดาห์นะครับจะมีอยู่7วันนะครับซึ่งท่านผู้ฟังโดยส่วนใหญ่ก็จะทราบแล้วว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดวันอะไรกันบ้างนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงล่ะว่าวันไหนบ้างที่เป็นวันดีสำหรับเรานะครับวันนี้ผมเลยจะถือโอกาสมาแนะนำบอกกล่าวเอาเคล็ดวิชานะครับมาบอกให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่าวันไหนบ้างที่เหมาะสมกับท่านผู้ฟังที่เกิดวันนั้นๆเป็นวันดีที่เราจะเลือกกระทำการได้นะครับหรือวันไหนบ้างที่เราควรจะต้องใช้ความระมัดระวังไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยงเกินไปในวันที่เป็นวันมรณะของเรานะครับซึ่งมันพวกเนี้ยคือเป็นคำนามบัญญัติตัวอย่างในการเรียกปัญหาอุปสรรคต่างๆของช่วงวันเวลานั้นๆ นะครับเราจะมาเริ่มกันที่วันแรกก่อนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยจะมีวันที่ดีๆอยู่3วันให้ท่านผู้ฟังเลือกนะครับว่าเราจะเลือกใช้วันไหนบ้างที่เหมาะสมกับเราและดีสำหรับเราเกื้อหนุนเรานะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับวันที่ดีนะครับจะประกอบด้วย1วันเสาร์นะครับ2วันอังคารนะครับ3วันพุธนะครับซึ่ง3วันเนี้ยจะเป็นวันที่ดีเหมาะสมที่จะทำงานมงคลต่างๆขึ้นบ้านใหม่ถอยรถใหม่เริ่มงานใหม่เป็น3วันที่ดีส่วนวันที่เสมอตัวเลยนะครับหรือสามารถทำได้ด้วยเช่นกันก็คือวันอาทิตย์สื่อวันของตัวท่านเองนะครับทีนี้ท่านที่เกิดวันถัดมานะครับก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็จะมีวันดี3วันเช่นกันนะครับซึ่งจะประกอบด้วยวันอาทิตย์นะครับวันพุธและวันพฤหัสนะครับซึ่ง3วันนี้จะเป็นวันที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของความสุขความสำเร็จต่างๆที่เราจะเลือกใช้งานให้ถูกต้องนะครับเหมาะสมกับคนวันนั้นๆ นะครับวันถัดมานะครับคือวันคนที่เกิดวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารก็จะมีวันดี3วันเช่นกันนะครับก็คือวันจันทร์นะครับวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับ3วันนี้จะเป็นวันที่ดีสำหรับคนวันอังคารนะครับ3วันที่กล่าวมาเนี่ยในวิชาของทักษะมันจะมีชื่อที่ถูกเรียกกันแต่ละวันออกไปว่าวันเนี้ยคนเกิดวันเนี้ยดียังไงยังไงยังไงนะครับมันเดี๋ยวผมจะมาเล่าในช่วงสุดท้ายอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังว่า

0: มันมีเขาเรียกชื่อเรียกของเขาในแต่ละวันว่าวันนี้มันส่งเสริมอะไรยังไงด้วยนะครับถัดมานะครับท่านที่เกิดวันพุธนะครับท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยวันที่ดีเนี่ยก็คือวันอังคารนะครับถัดมาก็คือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับเหมือนกันนี่คือวันที่ดี3วันของคนที่เกิดวันพุธวันที่เป็นวันที่ทรงหรือเสมอตัวก็คือวันพุธของท่านเองนะครับถัดมาท่านผู้ฟังที่เกิดวันพฤหัสนะครับวันที่ดีของวันพฤหัสก็คือวันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับนี่คือ3วันที่ดีเหมาะกับการทำงานกิจการอะไรก็แล้วแต่ของคนวันพุธนะครับคนที่เกิดวันศุกร์วันที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์และก็วันพฤหัสนะครับอันนี้จะเป็น3วันดีที่ส่งเสริมเกื้อหนุนคนวันศุกร์นะครับคนวันเสาร์ก็จะมี3วันดีเช่นกันนะครับซึ่งประกอบด้วยวันศุกร์วันจันทร์และวันอังคารนะครับ3วันนี้ก็จะช่วยเหลือสนับสนุนให้คนวันเสาร์เนี่ยทำกิจการงานใดเนี่ยง่ายขึ้นนะครับหรือได้รับความช่วยเหลือแม่ตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีขึ้นทีนี้ใน3วันที่ดีนะครับของแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีตำแหน่งในทักษะที่เรียกว่าโอเคเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภและการเงินนะครับวันที่ดีอันดับ2นะครับจะเป็นตำแหน่งของเรื่องของความสุขความสบายใจนะครับความรู้สึกปลอดโปร่งทำกิจการงานอะไรก็ราบรื่นนะครับวันที่3วันที่ดีจะอยู่ในตำแหน่งของเรื่องของความสำเร็จต่างๆโอกาสนะครับหรือสิ่งที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจะสำเร็จผลลุล่วงนะครับจะอยู่ใน3วันนี้ทั้งหมดนะครับสลับกันไปว่าวันไหนบ้างที่ดีสำหรับเราในแต่ละวันนะครับทีนี้ในวิชาของทักษะเองเนี่ยก็จะมีวันที่ดีแล้วก็ต้องมีวันที่เสียหรือวันที่เราจะต้องใช้ความระมัดระวังอยู่พอสมควรนะครับอย่างคนวันอาทิตย์นะครับวันที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือวันศุกร์ทำไมถึงต้องเป็นวันศุกร์เพราะว่าในทักษะบอกเลยว่าคนวันอาทิตย์นะครับเมื่อไรที่อยู่วันศุกร์แล้วเนี่ยจะต้องระมัดระวังหนึ่งในเรื่องของการเดินทางนะครับการติดต่อสื่อสารต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถัดมาคือท่านผู้ฟังที่เกิดวันจันทร์นะครับวันที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคือวันเสาร์จะต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินนะครับการตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในวันเสาร์ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับถัดมาท่านที่เกิดวันอังคารนะครับวันที่ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์สตินะครับเพราะว่าจะเป็นวันที่ท่านจะหงุดหงิดง่ายหรืออารมณ์จุดติดง่ายนะครับต้องระวังเรื่องของการโต้เถียงทะเลาะเบาะแว้งนะครับ ถัดมาท่านที่เกิดวันพุธนะครับวันที่ท่านจะต้องระวัดระวังเลยคือวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยจะทำให้คนวันพุธเนี่ยมีปัญหาในเกี่ยวกับเรื่องของ1ทรัพย์สินเอกสารสัญญาต่างๆอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหรือการเงินเนี่ยต้องใช้ความรอบคอบสักนิดหนึ่งเช็คทวนเอกสารหรือการเงินซ้ำอย่างน้อย 2-3 ครั้งนะครับวันพฤหัสนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสวันที่ท่านจะอาจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนี่ยก็คือวันอังคารนะครับจะเป็นวันที่ทำให้ท่านมีความรู้สึกหงุดหงิดง่ายนะครับรู้มีก็ไม่ลงรอยกับคนอื่นหรือเป็นการผิดใจกันในเรื่องของคำพูดอาจจะต้องระมัดระวังวันอังคารไว้สักนิดหนึ่งสำหรับคนวันพฤหัสนะครับทีนี้ท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยวันที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยก็คือวันพุธนะครับคนวันศุกร์เนี่ยเมื่ออะไรที่ถึงวันพุธเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังเลยคือ1เอกสารสัญญาต่างๆแล้วก็ลดความลังเลไม่แน่ใจอะไรที่คิดแล้วเนี่ยท่านอาจจะต้องใช้ความรอบคอบสักนิดหนึ่งแล้วตัดสินใจให้ดีในเรื่องนั้นๆนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับวันที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเนี่ยคือวันพฤหัสนะครับวันนี้ท่านจะต้องระวังการกระทบกระทั่งกับผู้ใหญ่ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนท่านท่านอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดนะครับเรื่องของการติดต่อสื่อสารข้ามสายงานหรือติดต่อกับผู้ใหญ่อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของคำพูดทีนี้ท่านผู้ฟังก็จะทราบแล้วแล้วว่าวันดีของเราเนี่ยมีวันไหนบ้างนะครับวันเสียของเรามีวันไหนบ้างนะครับอันนี้จะช่วยท่านผู้ฟังได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของการเลือกพิจารณาวันที่เราจะใช้ในเรื่องของงานมงคลต่างๆนะครับหรือการใช้ชีวิตหรือการดำเนินธุรกิจเลือกวันให้สนับสนุนได้อย่างให้เราได้อย่างถูกต้องแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราควรจะต้องเอามาพิจารณาด้วยนะครับในเรื่องของวันนามศาสตร์ทักษะของภาคเหนือเราเองเนี่ยเรามีวันดีของเราอยู่3วันก็จริงในแต่ละวันนะครับเราจะต้องพิจารณาร่วมด้วยกับปฏิทินเมืองนะครับในปฏิทินเมืองล้านนาเนี่ยเราจะมีวันเสียของแต่ละเดือนที่ไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละเดือนก็จะสลับกันไปว่าเป็นวันไหนบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีเดือนหนึ่งก็จะมีอยู่2วันที่จะเป็นวันเสียนะครับทั้งเดือนนั้นเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงวันเสียตามปฏิทินเมืองว่าไม่กระทำการมงคลอะไรในวันเสียนั้นๆดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้ศาสตร์ของวิชาทักษามาดูกำหนดวันว่าเป็นวันดีสำหรับเราในวันนั้นๆมีวันอะไรบ้างเนี่ยเรามาเชื่อมโยงกับปฏิทินเมืองเพื่อดูว่าวันดีของเราเนี่ยตรงกับวันเสียของปฏิทินเมืองไหมนะครับถ้าตรงกับปฏิทินเมืองเป็นวันดีวันดีวันปกติเราใช้งานได้เลยครับแต่ถ้าวันดีของเราตรงกับวันเสียของปฏิทินเมืองในเดือนนั้นๆเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ใช้วันนั้น อาจจะต้องใช้วันถัดไปที่เป็นวันดีของเราหรือถ้าไม่สามารถกระทำการได้เลี่ยงได้แต่เราสามารถขยับเลิกเราได้ไปเป็นเดือนถัดไปถ้าเราทำได้เราอาจจะรอและขยับเลิกออกไปนะครับสำหรับงานมงคลหรือเลิกมงคลที่ไม่รีบด่วนนักนะครับแต่ถ้าเกิดขยับไม่ได้จริงๆแล้ว3วันดีของเราเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ว่าจะกระทบในปฏิทินของล้านนาเองว่าเป็นวันเสียหรือเราติดกิจธุระแล้วไม่สามารถกระทำการได้ให้เราเลือกวันที่เป็นวันเกิดของเราเองพิจารณาเป็นทางเลือกที่4นะครับแล้วก็ดูจากปฏิทินของเมืองว่าเป็นวันดีในเดือนนั้นๆไหมวันดีในปฏิทินอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็จะประกอบด้วยวันสิทธิโชคชัยโชคราชาโชคเป็นต้นเราก็จะเลือกวันพวกนี้เป็นหลักพิจารณาก่อนนะครับส่วนวันเสียของแต่ละวันเนี่ยเป็นวันที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเลยไม่กระทำการใดๆทั้งสิ้นในวันเสียนั้นๆ นะครับเพราะวันเสียนั้นๆของแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีแค่1วันเป็นวันที่เราควรใช้ความระมัดระวังหรือไม่กระทำการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของงานมงคลต่างๆนะครับซึ่งมันจะนำมาซึ่งผลเสียณเวลานั้นๆหรือเป็นผลเสียต่อเนื่องในระยะยาวที่ต้องทำให้เราจะต้องกลับมาแก้ไขกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยจะหลีกเลี่ยงวันนั้นก่อนนะครับต่อให้เป็นวันดีในปฏิทินเมืองก็ตามแต่เช่นถ้าสมมุติท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับแล้ววันศุกร์เป็นวันเสียสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับแต่ในเดือนนั้นท่านจะต้องการหาเลิกขึ้นวันใหม่แล้วเลิกนั้นเนี่ยวันศุกร์ดีเป็นวันสิทธิโชคแล้วไม่ใช่วันเสียของเดือนท่านก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเป็นวันดีของภาพใหญ่จริงแต่จะเป็นวันเสียของตัวท่านในการพิจารณาว่าวันเสียหรือวันดีเหมาะสมยังไงให้เลือกจากบุคคลที่เป็นหลักเช่นการขึ้นบ้านใหม่นะครับเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นทรัพย์สินเป็นชื่อเราดังนั้นเนี่ยให้เราเลือกพิจารณาตัวเราเป็นอันดับหนึ่งนะครับไม่ใช่เราเลือกพิจารณาเอาทุกคนในบ้านมาพิจารณาร่วมด้วยไม่เราจะเลือกตัวเราเองเป็นหลักนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ปลูกบ้านเราต้องเลือกตัวเราเองเป็นหลักนะครับหลีกเลี่ยงวันเสียใช้วันที่ดีเหมาะสมกับเราเพื่อให้เป็นสิริมงคลและเกิดผลดีกับเราให้มากที่สุดนะครับทีนี้อย่างที่คุณแจงได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่ามีวัดไหนบ้างล่ะที่เป็นวัดที่ดีเหมาะสมกับคนที่เกิดในแต่ละวันทั้ง7วันนะครับในทักษะเนี่ยจะมีวัดประจำทักษาเนี่ยอยู่ครบทั้ง8วันนะครับท่านผู้ฟังก็จะถามผมว่าเอ้า8วันมาจากไหนเพราะ1สัปดาห์มีแค่7วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับอ้าววันที่8มาจากไหนวันที่8มาจากพุธกลางคืนหรือที่เราเข้าใจกันว่าราหูนะครับก็จะมีวัดของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ ผมจะอธิบายอย่างนี้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยให้ใช้วันดีและวันเสียเหมือนกับคนที่เกิดพุธกลางวันปกตินะครับเพียงแต่แตกต่างกันกับวัดที่เราจะต้องไปไหว้สักการะบูชาเพื่อขอโชคและขอพรนะครับทีนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวัดในทักษาเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในเชียงใหม่ก็จะเป็นการง่ายที่เราจะเข้ามาไหว้พระในเชียงใหม่ได้นะครับแต่ท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับหรือมาพักผ่อนหรือมาทำธุรกิจธุระอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะแนะนำให้ไปไหว้พระตามวันของแต่ละท่านเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่เองเนี่ยถูกวางผังเมืองตามทักษาเมืองนะครับซึ่งทักษาเมืองเนี่ยจะสอดคล้องกับหลักวิชาของทักษามหาพูดในการวางผังเมืองทั้งหมดนะครับแล้ววางจุดศูนย์กลางและถูกกระจายออกไปทั้งหมด8ทิศใน8ทิศเนี่ยจะอยู่ล้อมรอบคูเมืองทั้งหมดนะครับทีนี้วัดที่ดีนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันว่าวัดที่ดีที่เราควรไปสักการะบูชากราบไหว้นะครับในแต่ละสถานที่มีที่ไหนบ้างนะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด8วัดนะครับเท่ากับ8วันอย่างที่ผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าวันที่8มาจากวันพุธกลางคืนนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นกันที่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยวัดที่ดีของเรานะครับในเรื่องของการที่จะไปบูชากราบไหว้ขอพรนะครับให้เรามีสุขภาพแข็งแรงปลอดโปร่งนะครับในการทำงานผมแนะนำให้ท่านไปไหว้ที่วัดร่ำเปิงนะครับซึ่งจะเป็นวัดที่ส่งเสริมคนวันอาทิตย์นะครับในเรื่องของสติปัญญาความเข้มแข็งนะครับซึ่งเราจะเปรียบเทียบว่าคือรากของคนวันอาทิตย์นะครับให้เมื่อรากเราแข็งแรงนะครับจะนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของตัวเราเองความเข้มแข็งมุมานะและสติปัญญานะครับคนเกิดวันจันทร์นะครับวัดที่ดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์ควรไปขอพรนะครับก็คือวัดชัยศรีภูมินะครับวันถัดมานะครับคือคนวันอังคารอย่างที่คุณแจงบอกว่าคนวันอังคารแล้วผมแนะนำให้คุณแจงไปไหว้พระที่วัดชัยมงคลอย่างที่ผมบอกแล้วว่าวัดที่ผมบอกให้ท่านผู้ฟังไปไหว้พระนะวัดนั้นๆเนี่ยเป็นการส่งเสริมตัวเราเองตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นนะครับเราจะเรียกว่ารากของเรานะครับคนอังคารเนี่ยควรจะต้องไปกราบไหว้พระที่วัดชัยมงคลนะครับเป็นวัดที่ดีนะครับดีกระทั่งน้ำนะครับคนวันพุธนะครับวัดที่ดีนะครับของคนวันพุธนะครับก็คือวัดบุพพารามวัดบุพพารามอยู่ตรงไหนล่ะ อยู่เส้นจากสะพานนวรัตน์มาแล้วจะตรงไปประตูท่าแพนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับถัดมานะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสวัดที่ผมจะแนะนำให้ท่านไปไหว้พระนะครับก็คือวัดนันทรามนะครับเป็นวัดที่จะส่งเสริมเรื่องของสติปัญญาวาจาคำพูดต่างๆนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับวัดที่ผมจะแนะนำให้ท่านไปกราบไหว้พระก็คือวัดสวนดอกนะครับจะส่งเสริมท่านในเรื่องของความเมตตาผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับวัดที่ท่านควรจะไปไหว้ก็คือวัดเชียงยืนนะครับซึ่งจะสนับสนุนท่านในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับแล้วความสัมพันธ์ที่ดียืดยาวนานนะครับนี่คือวัด7วัดทั้ง7วันนะครับแต่ทีนี้วันที่8ล่ะของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยวัดที่ท่านควรจะไปไหว้พระนะครับก็คือวัด7ยอดนะครับจะเป็นวัดที่คนเกิดวันพุธกลางคืนควรจะไปไหว้พระเพื่อขอพรนะครับเรื่องของการงานความมั่นคงนะครับให้กับท่านนะครับนี่คือวัดทั้ง8วันถ้าเราเห็นในผังทักษาหรือสังเกตเนี่ยวัดทั้ง8วัดนะครับจะอยู่ล้อมรอบคูเมืองทั้งหมดซึ่งวัดแต่ละวัดจะอยู่ประจำทิศตามทักษาเมืองนั้นๆ นะครับจะเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นการที่เราไปไหว้พระนะครับวัดที่ส่งเสริมเรารวมถึงไปตามทิศที่สนับสนุนแล้วเกื้อหนุนให้เรามีแต่โชคลาภความมั่นคงนะครับสติปัญญาต่างๆที่ส่งผลดีกับเราโดยรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีนะครับและวันที่เสียนะครับของคนทักษาในวิชาทักษาของคนที่เกิดวันนั้นๆทั้ง8วันทั้งหมดนะครับรวมถึงวัดที่ดีและเหมาะสำหรับที่จะไปกราบพระขอพรสำหรับคนทั้ง8วันนะครับอันนี้มาจากวัดตามทักษาเมืองที่ถูกวางผังเมืองไว้ในทักษาเมืองเชียงใหม่อย่างถูกต้องครับทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้แนวคิดวิธีการในเลือกในการเลือกวันมงคลต่างๆที่จะทำงานทำกิจการหรือเลิกงามยามดีที่เหมาะสมกับตัวท่านและว่าท่านมีวันไหนบ้างที่ท่านจะเลือกกระทำการได้แล้วเลือกได้ตรงกับฤกษ์ดีในปฏิทินและไม่ใช่วันเสียในเดือนนั้นๆท่านสามารถไปลองใช้ลองปฏิบัติเลือกเอาจากในตัวของตัวท่านในปฏิทินเมืองและในใช้งานของตัวท่านเองได้นะครับในส่วนของเรื่องของทักษานะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวข้องกับวัดที่จะ ช่วยเหลือสนับสนุนแล้วให้พรกับเราก็จะมีวัดทั้ง8วัดอย่างที่ผมได้กล่าวไปในวันนี้นะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วได้มีโอกาสเดินทางขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่หรือมาทำธุรกิจในเชียงใหม่ได้มีโอกาสแวะไปกราบไหว้ขอพรกับวัดทั้ง8วัดที่ตรงกับแต่ละท่านนะครับเพื่อหนุนนำสิ่งดีๆโอกาสและโชคลาภรวมถึงสุขภาพให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้อย่างเต็มที่ถ้าเราเปรียบหลักการของวิชามันจะเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับว่าเมื่อไหร่ที่รากของต้นไม้ดีแข็งแรงสมบูรณ์นะครับจะส่งผลให้ต้นนั้นเนี่ยมีความเจริญเติบโตงอกงามแข็งแรงมั่นคงนะครับยืนต้นต้านทานกับพายุลมแรงฝนหรือภัยพิบัติต่างๆได้อย่างมั่นคงแข็งแรงแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปได้อย่างกว้างขวางไม่รู้จบนะครับหลักการจะบอกเลยว่าเมื่อรากแข็งแรงต้นมั่นคงดอกผลจะสมบูรณ์งอกงามให้เราเก็บเกี่ยวไม่รู้จบอันนี้คือหลักการของทุกวิชาที่ผมได้ไปศึกษาเรียนรู้มาแล้วนำมาบอกต่อเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้รับรู้แล้วนำไปใช้งานนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้นำความรู้ดีๆในเรื่องของวิชารักษานะครับที่มันเข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจได้เรียนรู้นะครับแล้วใช้งานได้อย่างถูกต้องครับผม
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นทริคดีๆในการเสริมในเรื่องของความเป็นสิริมงคลที่นำมาฝากกันในวันเสาร์สัปดาห์นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำบุญที่วัดนะคะถ้าเราได้รู้ข้อมูลจากอาจารย์เองแล้วก็ลองดูค่ะอย่างแจงเกิดวันพุธเนาะอาจารย์เนาะถ้าพูดถึงในกรณีของแจงเกิดวันพุธนะคะที่แนะนำให้เป็นวัดชัยมงคลอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังอีกทีได้ไหมคะว่าถ้าอย่างในกรณีของแจงเนี่ยเป็นคนที่เกิดวันพุธวัดชัยมงคลมันมีความเกี่ยวเนื่องยังไงบ้างคะ
0: วัดชัยมงคลเนี่ยจะเป็นวัดที่อย่างที่ผม อธิบายให้ท่านผู้ฟังไปนะครับว่าเราจะเติบโตได้เนี่ยรากเราต้องแข็งแรงเข้มแข็งนะครับเพื่อให้ต้นแข็งแรงและยืนต้นได้นะครับวัดชัยมงคลเนี่ยจะเปรียบเทียบได้กับเป็นวัดรากของคนวันพุธนะครับเมื่อไรที่เราจะสมบูรณ์เข้มแข็งได้เนี่ยรากเราจะต้องแข็งแรงเพื่อดูดซับพลังงานธาตุอาหารเพื่อความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภของเราทั้งหมดก่อนดังนั้นผมถึงแนะนำว่าคุณแจงด้วยที่คุณแจงเกิดวันพุธนะครับแล้วนามในชื่อสอดคล้องกับวัดชัยมงคลและตัวคุณแจงเองผมก็เลยแนะนำว่าคุณแจงไปไหว้ที่วัดชัยมงคลนะครับแต่ถ้าท่านผู้ฟังอย่างที่ผมแนะนำไปว่าท่านผู้ฟังเนี่ยควรแต่ละวันควรจะไปไหว้วัดไหนนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมด8วัดเนี่ยนั่นคือวัดรากของแต่ละท่านในวันนั้นๆ นะครับรวมถึงคนที่เกิดราหูเองนะครับก็จะมีวัดที่จะท่านควรจะต้องไปกราบพระเพื่อขอพรนะครับด้วยเช่นกัน
1: ค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในรายการร้อยเรื่องเล่าหวังว่าจะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมรับฟังกันในช่วงวันเสาร์นี้ค่ะหวังว่าจะนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายรายการก็ฝากไว้ด้วยบทเพลงเพราะๆนะคะที่ตั้งใจคัดสรรมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการร้อยเรื่องเล่ามีเรื่องราวมากมายไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละสัปดาห์มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านก็ฝากติดตามรายการร้อยเรื่องเล่าของเราเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้แจงและอาจารย์เอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่บริเวณวิหารเซียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบการฝังศพของพี่น้องชาวรัสเซีย2รายที่เสียชีวิตจากคดีฆ่าชิงทรัพย์เพื่อรับฟังรายงานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบสภาพพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองและติดตามความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกระบวนการยุติธรรมอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำให้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยรัฐบาลจะติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดณัฐยาโทธการนางสทชลบุรีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตตำรวจสภ.แม่สอดจับกุมต่างด้าวสัญชาติเมียนมา33คนลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยชายแดนไทยเมียนมาบริเวณพื้นที่หมู่ที่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนและในบริเวณเดียวกันพบรถยนต์กระบะสีขาวต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระอยู่บริเวณด้านหลังจากการสอบถามไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้ต้องหาทั้งหมดให้การยอมรับว่าลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมรถยนต์ต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ประสานทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ทางการจีนแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ฟิลิปปินส์เ กำหนดเส้นฐานหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการที่ฟิลิปปินส์กำหนดเส้นฐานของหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยเหนือดินแดนของจีนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสพร้อมประณามอย่างรุนแรงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่มีผลบังคับใช้และจีนไม่มีวันยอมรับหลักเกณฑ์นี้อย่างเด็ดขาดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังฟิลิปปินส์ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการเดินเรือบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรต่อสหประชาชาติหรือ UN อย่างเป็นทางการโดยอ้างว่าการกำหนดเส้นฐานในหน้าน้ำทางทะเลนี้ถือเป็นการเสริมสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางทะเลของฟิลิปปินส์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
7: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
8: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
7: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
9: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นบ่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกําลังกายทํากิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อฮะ
12: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
12: เจ้า
13: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
15: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
16: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
15: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
17: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
18: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

วัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงทาง AM 639กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นความถี่รวมถึงคุณผู้ฟังขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งทางไลฟ์นะเจ้าทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTokดีเจเก่งตวยขอบพระคุณนักๆนะเจ้าไผ่ที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามมาส่องพอมายืมมาอู้จากกันได้นะเจ้าผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่อยู่ด้วยกันเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าตะกี้ก่อนที่จะเข้ารายการนะเจ้าก็ตั้งไลฟ์ไว้มีคนเข้ามาทักว่าถึงวันเสาร์แล้วก็เติงหาปะต้อมก็เติงตัวน้องเก่งเองก็ก็เติงหาขนาดเลยตัวเนี่ยเจ้าก็เติงหามากซึ่งอู้ถึงพอได้อู้แล้วก่อนน้ำตาจะไหลนะเจ้าไว้นั้นฟังข่าวสารกันก่อนเลยในช่วงนี้คุณผู้ฟังเจ้าเข้ามาติดตามข่าวสารการรายงานอากาศกันก่อนนะเจ้าวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานในช่วงภาคเตียงวันวันนี้นะเจ้าตั้งแต่เตียงวันวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากมรสุมร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะเจ้าก็ขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนนะเจ้าตอนตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปางแล้วก็น่านนะเจ้าตะกี้ได้รับการรายงานตรวจพบกลุ่มฝนเมื่อบ่าย2โมงวันนี้หลายพื้นที่คุณผู้ฟังเจ้าบอกว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงไฮ้พะเยาแม่ฮ่องสอนน่านลำปางลำพูนนะเจ้าตากกำแพงเพชรแล้วก็แพร่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเชียงใหม่เชียงไฮ้นี่พื้นที่ที่ตรวจพบกลุ่มฝนนี่สู่4กันเลยนะเจ้าเชียงใหม่ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอฝางชัยปราการเจียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวแม่ริมดอยสะเก็ดสะเมิงจอมตองดอยเต่าแม่แจ่มแม่อายกัลยาณิวัฒนาหางดงแล้วก็สันทรายนะเจ้าในส่วนของเจียงไฮ้เจียงไฮ้ตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอเวียงชัยนะเจ้าอำเภอพญาเมงรายป่าแดดเวียงป่าเป้าอำเภอเมืองเจียงไฮ้แม่ลาวนะเจ้าพานแม่สวยเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงของเวียงแก่นขุนตา

เทิงแม่ฟ้าหลวงแล้วกับแม่จันนะเจ้าส่วนที่พะเยานั้นในช่วงมงนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอแม่ใจภูซางจุนภูกามยาวดอกคำใต้เมืองพะเยาอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนแล้วก็อำเภอเชียงคำที่แม่ฮ่องสอนนะเจ้าหลังจากที่เกิดดินสไลด์ฝนตกสะสมนักนะเจ้าเกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางกันไปมีการแก้ไขไปในวันต่อวันตอนนี้ที่แม่ฮ่องสอนก็ยังตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอปายขุนยวมปางมะผ้าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะเจ้าที่น่านก็ยังมีที่อำเภอบ้านหลวงที่ลำปางมีที่อำเภอวังเหนือเมืองปานเสริมงามเกาะคาศบปราบงาวแล้วก็แม่ทะนะเจ้าส่วนที่ลำปูนตรวจพบกลุ่มฝนช่วงมงนี้ที่อำเภอทุ่งหัวช้างแล้วก็อำเภอลีนะเจ้าจังหวัดตากที่อำเภอพบพระเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดแพร่ที่อำเภอวังชิ้นแล้วก็อำเภอสองหลายพื้นที่ที่มีฝนตกคุณผู้ฟังเจ้าก็ด้วยความห่วงใยเนาะไข่ตี้เดินทางก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในทุกเส้นทางตี้เฮาตรวจพบกลุ่มฝนกันในช่วงเวลานี้เนอะเจ้ากำเดียวน้องเก่งจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันต่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวปิ๊กมาอู้จากันเนอะเจ้าในเรื่องของน้ำเจ้ายังอยู่ที่เรื่องของน้ำคุณผู้ฟังติดตามรายการอยู่นะเจ้าอยู่ตังใดเนี่ยโดยเฉพาะตังเหนือแม่เจียงดาวแม่แตงแม่ริมตอนนี้เป็นใจพ่องเจ้าฝนยังตกก่อน้ำเป็นใจพ่องนะเจ้าก็รายงานกันเข้ามาได้ในรายการรอบบ้านล้านนากับน้องเก่งวีระอนงค์นะเจ้าในช่วงเวลานี้0532767939นะเจ้า0532767939สามารถที่จะโทรศัพท์มารายงานบอกกล่าวข่าวสารนะเจ้าฮือได้ฮับหูนะเจ้าเผื่อว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเฝ้าระวังนะเจ้ารวมถึงพี่น้องตังตอนล่างมานะเจ้าอย่างเช่นทางด้านของอำเภอเมืองมาเนี่ยก็จะได้เฝ้าระวังต้องพร้อมรับมือซึ่งตอนนี้ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะเจ้าว่าเราต้องมันติดตามสถานการณ์ฟังเบื่อฟังก้ายในเรื่องของวันนี้อู้เรื่องฝนแหมละวันนี้อู้เรื่องน้ำท่วมแหมละวันนี้อู้เรื่องน้ำขึ้นน้ำลดอู้ถึงเรื่องการระบายน้ำฟังเบื่อเตือนนะเจ้าเพราะว่านี่จะเป็นเส้นทางของการเดินทางน้ำนะเจ้าและเราพื้นที่ของเราเนี่ยจะปลอดภัยนักน้อยมอกใดนะเจ้าก็อยู่ที่สิ่งเหล่านี้นะเจ้าเส้นทางเหล่านี้ทางธรรมชาติที่บ่มีภัยฝืนเส้นต่างได้นะเจ้าเนาะตอนนี้น้องเก่งก็ต้องวอนพี่น้องใส่เหนือเจ้าเนาะใส่เหนือของอำเภอเมืองเนี่ยตอนนี้ฝนตกอยู่ก็เป็นจะไรกันห้องนะเจ้าน้ำระดับน้ำในแม่น้ำในพื้นที่อำเภอเจียงดาวแม่แตงแม่ริมตอนนี้เป็นจะไรพ้องบอกกล่าวเล่าขานกันเจ้ารวมถึงสายใต้ในพื้นที่ใดที่กำลังได้รับผลกระทบก็แจ้งเตือนภัยกันได้เนอะเจ้า

คุณผู้ฟังเพลงนี้เพลงที่มีชื่อว่าคลื่นนะเจ้ามันก็มีพ้องซูนๆกันไปในความรู้สึกเนาะบอกว่าจะเป็นความรู้สึกดีใจความรู้สึกเศร้าๆความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอย่างเงี้ยนะเจ้ามันก็ซูนๆกันไปกับเรื่องของเสียงเพลงนะเจ้าที่มีมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่เฮายังคงอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าแล้วก็ได้ฟังเพลงม่วนๆไปกันยามบ่ายๆนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนานะเจ้าน้องเก่งอยู่กับคุณผู้ฟังเนาะรอบบ้านล้านนาเนี่ยอยู่กับคุณผู้ฟังวันเสาร์นะเจ้าบ่าย 2:00 นไปจนถึงบ่าย 3:00 นนะเจ้าตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามนะเจ้าเข้ามาฟังรายการนะเจ้าแล้วก็ตอนเนี้ยน้องเก่งเปิดสายละเปิดสายรอสำหรับคุณผู้ฟังที่จะเข้ามารายงานนะเจ้าโทรศัพท์มาเล่าสู่กันฟังสักหน่อยสำหรับพี่น้องสายเหนือบอกว่าจะเป็นแม่ริมแม่แตงนะเจ้าเจียงดาวตอนนี้เป็นจะได้พ้องฝนยังตกอยู่ก่อเจ้าเรื่องของระดับน้ำมีอย่างน่าเป็นห่วงมีเองจะเล่าสู่กันฟังเจิญได้นะเจ้า0532767935 0532767935เจอว่าหลายท่านหลายคนมีความกังวลเนอะเจ้าในเรื่องของน้ำเนาะบางท่านก็ระวังระแวงในเรื่องของน้ำจะท่วมก็หาเนอะเจ้าก็ตอนนี้ระดับน้ำในหลายๆจุดยังบ่าวิกฤตนะเจ้ายังบ่าวิกฤตแล้วก็อย่างเช่นจุด P1 สะพานนวรัตน์บ้านเฮานั้นก็ยังน้อยอยู่เนอะเจ้าเนาะน้องเก่งก็พยายามที่จะตรวจสอบในเรื่องของระดับน้ำเรื่อยๆคุณผู้ฟังตามความกังวลของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนที่พอมีเหตุการณ์ที่ว่าเริ่มจากกังวลว่าน้ำจะท่วมก่ออย่างเงี้ยนะเจ้าหลายคนก็จะนึกถึงน้องเก่งต้องขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าที่นึกถึงกันว่าน้ำจะท่วมก่อน้องเก่งนะเจ้าน้องเก่งก็เป็นกังวลเหมือนกันนะคุณผู้ฟังไม่ใช่บอกกังวลแต่ว่าพอตรวจสอบในเรื่องของระดับน้ำในทุกๆสายแล้วเนี่ยนะเจ้ารวมถึงP1 สะพานนวรัตน์ของเฮาด้วยเนี่ยก็บ่มีอย่างที่จะน่าเป็นห่วงนะเจ้าซึ่งตอนเนี้ยระดับน้ำก็ทรงตัวนะเจ้าที่ P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่1เมตรนะเจ้าส่วนระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นก่อนะเจ้าหรือว่าจะลดลงกว่านี้ก่อก็อยู่ที่เรื่องของฝนที่ตกนะเจ้าฝนจะตกอยู่แหมอยู่ก่อตังเหนือบ้านเฮาหรือฝนหยุดแล้วนะเจ้าก็จะเป็นข่าวที่ดีสำหรับหลายพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบแต่ว่าในขณะเดียวกันนะเจ้าคุณผู้ฟังต่างด้านของชนประธานเจียงใหม่เปิ้นก็มีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำแม่น้ำปิงนะเจ้าหลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันเตรียมพร้อมเจ้ารองรับมวลน้ำลดความเสี่ยงผลกระทบต่อเขตเศรษฐกิจตัวเมืองเจียงใหม่แล้วก็พื้นที่ท้ายหนะลำน้ำนะเจ้าพร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเนาะอย่างที่บอกว่าระวังไว้ก่อนเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเนาะมันจะได้บ่เสียหายนะเจ้านายเกื้อกูลสัมอามานะสัมพันธ์สกุลเจ้าผู้อำนวยการโครงการชนประทานเจียงใหม่ก็ได้แจ้งในว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่เจียงใหม่บ้านเฮามีหลายอำเภอเจ้าที่ได้รับผลอิทธิพลจากฝนตกหนักโดยเฉพาะอำเภอแม่อายชัยประการแล้วก็อำเภอฝางซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่มวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำกกนะเจ้าในขณะที่พื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำปิงก็คืออำเภอเจียงดาวแม่แตงเนาะก็มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเจียงใหม่เจ้ารวมถึงชุมชนบริเวณท้ายน้ำกันตุ่ยเนาะจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าเปิ้นก็ได้แจ้งว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเนี่ยเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะเจ้าก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำแล้วก็ฝ่ายในแม่น้ำปิงเนี่ยเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับแล้วก็ระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมานะเจ้าสำหรับประตูระบายน้ำ
แม่สอยตำบลแม่สอยอำเภอจอมตองซึ่งก็จะเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในแม่น้ำปิงนะเจ้าปัจจุบันก็มีความสูงของผิวน้ำอยู่ที่7.1 เมตรนะเจ้าเมื่อเทียบกับปี68ที่มีความสูงของผิวน้ำเพียง 6.5 เมตรเนี่ยนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ยกบานระบายน้ำทั้งหมด4บานก็จะย่าให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ท้ายน้ำ 72.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าก่อนเข้าสู่เขื่อนภูมิพลนะเจ้าในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังเจ้าประตูระบายน้ำดอยน้อยนะเจ้าที่อำเภอดอยหล่อเนาะก็ได้ดำเนินการเปิดบานระบายน้ำจำนวน2ช่องบานส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงท้ายน้ำ 105.32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเจ้าโดยมีปริมาณน้ำเก็บกักเหนือฝาย 3.141 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งได้แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงกระชังปลาแล้วก็สถานีสูบน้ำบริเวณท้ายน้ำให้รับทราบล่วงหน้าเนื้อเจ้าเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่ถูกระบายลงสู่พื้นที่ด้านล่างนะเจ้ามันก็จะมีผลกระทบต่อคนที่เพิ่นเลี้ยงปลาในกระชังอย่างทั้งหลายซึ่งตั้งซนใต้ดอยลอยเพิ่นจะมีการเลี้ยงปลาในกระชังกันนอกจากนี้เจ้าตี้ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิงเขตเศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่นะเจ้าก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำเช่นกันโดยเปิดประตูระบายน้ำทั้งหมด2ช่องบานมีปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารประตูระบายน้ำ 106.50 ลูกบาศก์เมตรนะเจ้าต่อวินาทีแล้วก็ไหลผ่านบันไดปลา 1.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมปริมาณน้ำนะเจ้าปริมาณน้ำที่ไหลลงท้ายน้ำเนี่ย 107.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ปริมาณน้ำเก็บกักเหนือประตูระบายน้ำอยู่ที่1.172 ล้านลูกบาศก์เมตรนะเจ้าซึ่งนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลนะเจ้าก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะเจ้าว่าเปิ้นได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1-8นะเจ้ารวมถึงหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชนประทานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักนะเจ้าแล้วก็สายรองอย่างใกล้ชิดพร้อมกับควบคุมการทำงานของประตูระบายน้ำและฝายรวมทั้งตรวจสอบอาคารควบคุมต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะเจ้านอกจากนี้ก็ยังได้มีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอุทกภัยหรือได้ครับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่นะเจ้าซึ่งก็จะช่วยลดผลกระทบแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิผลนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานของทางชนประทานนะเจ้าว่าจะเป็นการดูแลในเรื่องของระดับน้ำการปล่อยน้ำนะเจ้าเนาะทางประตูระบายน้ำหลายๆจุดสำคัญของเชียงใหม่เนาะเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ที่กำลังได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมน้ำไหลหลากนะเจ้ารวมถึงหมู่เฮาที่อยู่ข้างล่างนะเจ้าอยู่ด้านล่างจากตอนเหนือของอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาก็คอยติดตามสถานการณ์นะเจ้าเนาะซึ่งตอนนี้มันอาจจะยังบ่มีอะหยังระดับน้ำแม่น้ำปิงมันเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ได้รับการดูแลมีการระบายน้ำออกไปนะเจ้าแต่ว่าด้วยความไม่ประมาทนะเจ้าเราจะต้องมีการติดตามเนาะติดตามในเรื่องของระดับน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าโดยสามารถที่จะติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ก็ได้นะเจ้าหากว่ามีสถานการณ์ที่วิกฤตสถานการณ์ที่เขาจะต้องเฝ้าระวังเตือนภัยนะเจ้าสวทเชียงใหม่เฮา
ร้อมที่จะต้องดำเนินการทันทีตามนโยบายของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งยังเกี่ยมเพลงม่วนๆฟังสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนาะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเหนือนะเจ้าอยู่ทางเหนือน้องเก่งยังให้หายูเนอร์เจ้าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเหนือนะเจ้าตังแน่แตงแม่ริมเจียงดาวนะเจ้าเป็นจะได้ก็โทรศัพท์เข้ามาอู้จากกันได้เนอะเจ้ามารายงานข่าวสารกันได้นะเจ้าว่าเป็นจะได้พ่องตอนนี้ฝนหยุดตกหรือยังระดับน้ำในพื้นที่ของท่านเป็นจะได้พ่องนะเจ้าด้วยความห่วงใยแต่แท้นะเจ้าเนาะจากหมู่เฮาชาวที่กำลังติดตามรายการนะเจ้าแล้วก็ด้วยความห่วงใยจากรายการรอบบ้านล้านนากับน้องเก่งวีระอนงเจ้า

จะไปนะเจ้าถ้าเป็นกำเมืองจะไปนะคือห้ามไปเด็ดขาดนะเจ้าแต่ว่าถ้าจะไปมาก็ห้ามมาเด็ดขาดเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราสร้างความสุขคือกับคุณผู้ฟังนะเจ้าเพลงกำเมืองพ่องเพลงลูกทุ่งพ่องเนาะคุณผู้ฟังนำมาคือสร้างสีสันและบรรยากาศสร้างความสดชื่นให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยกันนะเจ้าเนาะก็ถือว่าการฟังเพลงที่ถูกใจก็จะง่ายให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดสร้างความสดชื่นแจ่มใสให้ได้นะเจ้าหลังจากที่เราอาจจะหยุดต่อเนื่องกันมาหลายวันนะเจ้าบางท่านนี่หยุดต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้ววันพรุ่งนี้นี่จะต้องมาสแตนบายมาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเริ่มทำงานกันวันจันแล้วแต่ว่าบางท่านเนี่ยแยกการกันมาตลอดนะเจ้าจะหยุด5วันจะหยุด4วันจะหยุด7วันก็แยกการตึงวันเหมือนคนสวทคนสวทนี่ก็แยกการตึงวันนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าวิทยุเนี่ยเปิ้นบ่หยุดออกอากาศหรอถ้าหยุดออกอากาศนี่มันจะดักแซวดังซี่ซี่ซี่นะเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาหยุดนะเจ้าเขาก็ยังคงต่อเนื่องอยู่ต่อเนื่องกันไปนะเจ้าใครจะหยุดก็หยุดอย่างมีความสุขเจ้าในส่วนของมูเฮาเจ้าสวทเชียงใหม่ก็จะทำงานอย่างมีความสุขถ้าว่าจัดรายการไปแล้วก็มีคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามรับฟังเข้ามาติดตามชมต่างไลฟ์นะเจ้ามาส่งกำลังใจมาส่งหัวใจรัวๆส่งหัวใจส่งดอกไม้ดอกกุหลาบนี่หัวใจนี่มันตึงเบ่งตึงบานหรือปากวันข้ามก็ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งมีข้อความที่จะต้องเตรียมเตือนเพื่อที่จะเตรียมรับมือนะเจ้าในเรื่องของภาคเหนือนั้นมีฝนฟ้าคะนองเจอฝนตกหนักสุด 80% นะเจ้าเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันที่ตั้งแต่ในช่วงวันที่1ถึง6สิงหาคมนี้สวัสดีน้องแจงสาวยองเจ้าเตรียมพร้อมหรือยังพกกระเป๋า น้องแจงสาวยองเกี่ยมกระเป๋าได้แล้วนะเจ้าเนาะกรมอุตุนิยมพัทยาเจ้าเพิ่นมีการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันตั้งหน้าวันที่31กรกฎาคมถึง6สิงหาคมเนี่ยนะเจ้าเปิ้นบอกว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนะเจ้าขอฮือพี่น้องประชาชนเฉพาะภาคโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยนะเจ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะเจ้าแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มตลอดช่วงนะเจ้าอันนี้ก็คือการที่เราจับประชาสัมพันธ์ให้ได้มีการเฝ้าระวังระมัดระวังนะเจ้าดูแลช่วงนี้ถ้าหากว่ามีการติดตามสถานการณ์แล้วมันดูเหมือนว่ามันจะมาไกลตัวเราสักแต่ใดเพราะแต่ละท่านอยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะบ่เหมือนกันอย่างเช่นต่างเหนือตอนนี้มีการเฝ้าระวังกันเต็มที่เจียงดาวแม่แตงแม่ริมซึ่งก็มีน้ำไหลเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่กันแล้วนะเจ้าส่วนในตัวเมืองเจียงใหม่จุด P1 สะพานนวรัตน์นั้นยังบ่มีผลกระทบและในขณะเดียวกันต่างด้านของชนประทานก็มีการปล่อยน้ำนะเจ้าปล่อยน้ำระบายน้ำลงสู่ตอนล่างกันนะเจ้าเพราะนั้นต่างตายน้ำปิงเนี่ยตายน้ำปิงเลยตังสายใต้นะเจ้าก็ต้องระวังกันสักน้อยนะเจ้าในเรื่องของการที่น้ำมันอาจจะมีล้นตลิ่งพ่องในบางพื้นที่ที่ต่ำนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยทุกพื้นที่นะเจ้าเพื่อที่จะคือทุกท่านเกิดความปลอดภัยเนาะไผ่ที่บ้านเกยน้ำท่วมเปิ้นท่วมมาใดเฮาท่วมเปิ้นท่วมมาใดเฮาท่วมเฮาบ่เกยน้อยหน้าเนี่ยนะเจ้าก็พอแยงพอครัวเฮาอันใดที่ดีเก็บเฮาก็เก็บกันไว้ก่อนป้องกันกันไว้ก่อนนะเจ้าก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นการรำเฝ้าระมัดระวังนะเจ้าที่เราจะได้ปลอดภัยไปพร้อมๆกันนะเจ้าเนาะถ้าหากว่าน้ำท่วมเมืองเจียงใหม่เมื่อใดแล้วสวทเจียงใหม่แห่งเนี้ยก็บ่เคยรอดนะเจ้าอย่างน้อยก็เอามอกถนนหน้าสถานีก็ได้นะเจ้าบ่ต้องเข้าบ้านเข้าจองซึ่งปีที่แล้วนี่น้องเก่งโดนไปเต็ม
คือท่วมถึงเตียงนอนเลยท่วมมิดเตียงนอนไปเลยนะชาวทุกสิ่งทุกอย่างเกาะจบลงแล้วก็ต้องเสาะหาใหม่ทั้งหมดเนาะเอ็นดูเจ้าเอ็นดูตัวเก่าแล้วก็หันใจสำหรับหลายๆท่านที่ได้รับผลกระทบเหมือนน้องเก่งนะเจ้าเนาะฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยเจ้ากับช่วงเวลาของรายการเราบ้านล้านนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz แล้วก็ AM 639 kHz ขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่อยู่ด้วยกันขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ยังติดตามรายการแบบว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามขอบพระคุณนักๆดูแลสุขภาพร่างกายกันต้อยนะเจ้าแล้วก็ดูแลทรัพย์สินสิ่งของที่มันอาจจะเสียหายจากผลกระทบจากฟ้าฝนนะเจ้านี่ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยเดินทางทุกเส้นทางระมัดระวังไม่ประมาทกับการเดินทางเพื่อเวลาในการเดินทางนะเจ้าแล้วก็ใจเย็นๆกับการเดินทางเนาะทุกเส้นทางจะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยเจ้าวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วปะกันใหม่สวัสดีเจ้า

0: โมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีขอโทษชาวรัสเซียกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
5: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
6: ไม่เมาไม่พูด
7: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
5: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
7: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
6: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีขอโทษชาวรัสเซียกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวไทยรวม5รายโดยระบุว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีกพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลและตรวจตราพื้นที่โอกาสนี้นายอนุทินได้กล่าวขอโทษนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซียพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำที่เกิดจากบุคคลไม่ได้สะท้อนว่าประเทศไทยโดยรวมไม่มีความปลอดภัยส่วนผู้ต้องหาทั้งสองที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษตามกฎหมายสำหรับกรณีที่มีกระแสสังคมเรียกร้องให้มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตกับผู้ก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิตแต่การลงโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลหากศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตรัฐบาลในฐานะผู้กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงเป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมชวิสาปทุมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขย้ำให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบหน้าฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับ ือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนารุมนอุดมพรรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาโดยประตูระบายน้ำแม่สอยตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในแม่น้ำปิงเจ้าหน้าที่ได้ยกบานระบายน้ำทั้งหมด4บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าก่อนเข้าสู่เขื่อนภูมิพลขณะเดียวกันประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหลอดได้ดำเนินการเปิดบานระบายน้ำจำนวน2ช่องบานพร้อมทั้งได้แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังและสถานีสูบน้ำบริเวณท้ายน้ำให้รับทราบล่วงหน้าด้านประตูระบายน้ำท่าวังตาลอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเช่นกันทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรม

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 GHz และ AM 1476 GHz นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ1ชั่วโมงโดยประมาณที่มีเรื่องราวข่าวสารดีๆนำเสนอผู้ฟังนะครับโดยมีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์อุทัยวันชัยยศนะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังห่างหายกันโอ้โหถ้าจะนับก็นับแรมเดือนนะคุณผู้ฟังหวังว่าคงจะยังไม่ลืมกันก็มีภารกิจนะครับในการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมจัดรายการนะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะนำเสนอเรื่องราวให้เห็นภาพนะครับว่าประเทศที่ผมเองได้ไปศึกษาดูงานมา20กว่าวันเนี่ยนะครับดูฟังครับกับบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันมีความต่างกันอย่างไรนะแต่ว่านะครับบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะดีกว่าเด่นกว่านะครับแต่ท้ายที่สุดคือดูฟังครับผมพูดได้คำเดียวว่าไม่มีที่ไหนน่าอยู่เท่ากับบ้านเราไม่มีที่ไหนที่น่าอยู่เท่ากับประเทศไทยอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะครับที่ได้ไปศึกษาดูงานเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ดำเนินในการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับแต่ว่าต่อจากนี้ไปถ้าหากว่ามีไม่ติดภารกิจอะไรเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปที่สถานีนะครับแต่ถ้ามีภารกิจก็คงต้องใช้วิธีการโฟนอินนะครับต้องขอบพระคุณพี่เก่งนะครับพี่เก่งวีระอนงดวงทิพย์เป็นอย่างยิ่งนะครับเชื่อมโยงสัญญาณแล้วก็เลือกเพลงเพราะๆให้ฟังนะครับพี่เก่งยังพูดแซวอยู่ว่าเอ๊จำทางกลับบ้านกลับไปสถานีไม่ได้แล้วมั้งนะครับพูดไทยได้อยู่หรือเปล่านะยังเหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าภารกิจที่รัดตัวเนาะประเทศที่ผมเองได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในช่วงวันที่6กรกฎาคมคุณผู้ฟังครับเดินทางแล้วก็เดินทางกลับวันที่28กรกฎาคมนะครับก็ประมาณ20กว่าวันก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็คือจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองมีโอกาสที่เกริ่นนำนิดนึงก่อนคุณผู้ฟังครับว่าไปมายังไงนะครับในความร่วมมือนะครับของสถานกงสุลจีนคุณผู้ฟังครับคำว่าสถานกงสุลเนี่ยไม่ใช่สถานเอกอัครราชทูตนะครับดูฟังสถานเอกอัครราชทูตนะครับถ้าเป็นสถานเอกอัครราชทูตมีอยู่แห่งเดียวนะครับในประเทศไทยถ้าของสาธารณประชาชนจีนก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับหรือสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีอยู่แห่งเดียวนะครับอยู่ที่กรุงเทพเช่นกันนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วคำว่ากงสุลจีนกงสุลอเมริกันกงสุลฝรั่งเศสหรือกงสุลกิติมาศักดิ์หมายความว่าอย่างไรนะครับก็เพื่อที่จะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าดูแลบุคลากรดูแลประชากรของประเทศนั้นๆที่กระจายอยู่ตามหัวเมืองใหญ่นะครับก็จะมีงานก็คล้ายๆกับสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพนะเพียงแต่ซอยย่อยมานะครับอยู่ที่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆนะอย่างเช่นที่เชียงใหม่ก็มีสถานกงสุลจีนนะครับแล้วก็มีที่ขอนแก่นมีที่สงขลานะครับก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนจะมีข้อตกลงมีความตกลงกับประเทศไทยอย่างไรนะครับจะตั้งสถานกงสุลได้กี่ที่นะแต่ว่าถ้าเป็นทางที่ปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันมาก็คือสถานเอกอัครราชทูตจะมีแห่งเดียวอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เมืองหลวง

เทศนั้นๆนะครับนี่คือธรรมเนียมในส่วนที่การประสานงานนะครับก็คือสถานกงสุลจีนเนี่ยนะครับได้เข้ามามีพื้นที่ปฏิบัติงานในของพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ถ้าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้ไปถนนรอบคูเมืองนะเราจะเห็นจะสถานกงสุลจะอยู่ในพื้นที่ของหลังคูเมืองนะแนวในตัวเมืองนะครับเป็นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าเขามีภารกิจในการที่จะดูแลจัดการอย่างไรนะครับเราจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับคุณผู้ฟังครับที่เดินทางเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งชาวจีนพ้นทะเลนะครับหรือชาวจีนที่เป็นลักษณะจีนอพยพในโซนตะเข็บชายแดนนะครับบางทีขึ้นไปแถวอำเภอฝางอำเภอแม่อายอย่างเงี้ยครับคุณผู้ฟังครับจะมีบางหมู่บ้านนะคุณผู้ฟังครับผมไปพื้นที่เนี่ยเข้าไปในทั้งหมู่บ้านที่เป็นคนจีนทั้งหมู่บ้านเลยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังครับหรือแม้กระทั่งที่ผมไปล่าสุดนะที่อำเภอฝางนะไปติดตามสถานการณ์ลิ้นจี่ก็เห็นนะครับก็เห็นพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอยู่กันทำมาหากินในพื้นที่การเกษตรกรรมของเรานะครับแล้วก็สาธารณประชาชนจีนเขาก็จะมีโครงการที่มาดูแลประชาชนพลเมืองของเขานะครับอันนี้คือภารกิจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขาพยายามที่จะดำเนินการก็คือในการที่จะพยายามเรียกว่าเขาเปิดประเทศก็คือให้เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐนะครับได้เข้าไปเรียนรู้ไปศึกษาดูงานนะโดยค่าใช้จ่ายในการเข้าไปศึกษาดูงานเนี่ยคุณผู้ฟังครับอันนี้รัฐบาลจีนและกงสุลจีนออกให้แจกให้ทั้งหมดนะครับไม่มีรัฐบาลไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมเองก็เห็นเป็นโอกาสที่เราไม่เคยไปคุณผู้ฟังครับแล้วถ้าเราได้เห็นได้รู้จักอะไรเนี่ยเราก็จะได้เอามาปรับปรุงในการปฏิบัติงานในการทำงานของเรานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งละนะตั้งใจไว้แล้วเราว่ามีเรื่องไหนที่เขาดีในส่วนดีของเขาเนาะก็อยากมานำเสนอมาบอกกับคุณผู้ฟังนะครับคณะของเราที่ไปทั้งหมดนะครับในโซนของมีทั้งหมด31ท่านนะครับแต่ว่ากลับมาก่อนกำหนด1ท่านนะครับ31ท่านเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน2ท่านนะครับมาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับแล้วก็มาจากสำนักงานจังหวัดนะครับสองท่านที่มาจากแม่ฮ่องสอนจากเชียงรายนะครับมาจากสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของนะสองท่านนะครับส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับสองท่านนะครับก็หนึ่งนั้นครับมีผมไปด้วยนะครับแล้วก็มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสองท่านนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด1ท่านนะครับแล้วก็ NBT หรือช่อง11 1ท่านนะครับมีในส่วนของสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดอีก2ท่านนะก็เป็นรวบยอดแล้วเนี่ยเชียงใหม่ไปทั้งหมด13ท่านด้วยกันนะครับส่วนของจังหวัดในส่วนของสำนักงานเกษตรสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรเขตที่4ขอนแก่นนะครับกับสำนักงานเกษตรจังหวัดใน19จังหวัดภาคอีสานเนี่ยก็มีพลพรรคได้ไปนะครับในส่วนนี้นะครับประมาณ 7-8 ท่านนะครับแล้วก็ขออภัยครับประมาณ10ท่านนะครับประมาณ10ท่านแล้วก็ส่วนของภาคใต้นะครับภาคใต้ก็คือสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรเขตที่5สงขลารวมไปถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับซึ่งใน2เขตเนี่ยก็คือเขตอีสานกับเขตภาคใต้เนี่ยบุคคลที่ไปจะเป็นข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็คืออาจจะอยู่ทั้งเกษตรเขตอาจจะอยู่ทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเป็นเกษตรอำเภอหรือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับตำบลนะครับที่ได้เข้าไปเราก็ได้เห็นความหลากหลายนะครับในทั้งเรื่องของความต่างวัยความต่างพื้นที่ความต่างสายงานนะครับแต่ว่า
เราไปแล้วเรามีความอบอุ่นก็ได้เรียนรู้ถ่ายทอดปรึกษาหารือกันนะครับก็เป็นที่ไปที่มานะครับประเด็นที่เขาอยากให้เราเห็นก็คือให้ไปดูเทคโนโลยีให้ไปดูระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าให้ไปดูกระบวนการผลิตนะครับซึ่งน่าสนใจมากคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เราได้ไปรู้ไปเห็นนะครับอยู่ใน3พื้นที่ใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นจากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะๆกันอีก1ผลงานเพลงนะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับ

คุณผู้ฟังครับอยากจะนำเสนอนะครับในโปรแกรมที่ผมได้รับโอกาสนะครับไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยเดินทางนะครับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมนะครับช่วงดึกๆนะคุณผู้ฟังครับช่วงดึกๆที่สนามบินเชียงใหม่ปรากฏว่าเดินทางเนี่ยต้องบินไปปกติแล้วมีเครื่องบินเชียงใหม่ไปปักกิ่งได้เลยแต่ว่าวันนั้นเที่ยวบินนะครับมีเรียกว่ามีการคลาดเคลื่อนหน่อยก็เลยต้องบินจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปที่เซี่ยงไฮ้นะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับจากเซี่ยงไฮ้ก็บินต่อมาที่ปักกิ่งนะครับ อยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะครับในการที่จะเรียนรู้ภาคทฤษฎีนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโปรแกรมเรื่องของงานเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ใกล้ๆด้วยนะครับพอเข้านะครับในส่วนของสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์ที่2นี้ไปที่เมืองยุ่นเฉิงมณฑลซานซีนะครับก็เข้าไปศึกษาดูงานเข้าไปเรียนรู้นะประมาณ2วันแล้วก็ศึกษาดูงานประมาณ5วันนะครับจนครบ7วันก็เดินทางต่อไปที่เมืองเหอเฟยมณฑลอานฮุยนะครับอันนี้ก็ไปเรียนรู้ในภาคทฤษฎีนะครับอีก2วันแล้วก็ศึกษาดูงานประมาณ4วันนะครับแล้วก็บินกลับมาที่กรุงปักกิ่งนะครับแล้วก็เดินทางกลับจากปักกิ่งมาเชียงใหม่ในวันที่28นะครับถึงเชียงใหม่ประมาณ22นาฬิกานะครับนี่คือกำหนดการคร่าวๆนะครับที่นำเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบถึงกำหนดการตรงนี้นะครับอยากจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานสาธารณประชาชนจีนนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกคุณผู้ฟังทราบไหมครับเขามีประชากร 1,400 ล้านคนของไทยคุณผู้ฟังของไทยมีประมาณ 60-70 ล้านคนนะของเขา 1,400 ล้านคนโอ้โหเรากี่เท่าของเขานะครับเขาถือว่าเป็นอันดับ2เพราะอันดับ1เนี่ยก็คืออินเดียนะครับถ้าเทียบประชากรโลกนะครับถ้าเทียบประชากรโลกคนจีนมีอยู่ 17% คนจีนในประเทศจีนนะมีอยู่ 17% ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับถ้าเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ก็คือ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตรหรือ 3 ล้าน 7 แสนตารางไมล์ถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับ3หรืออันดับ4ของโลกนะครับมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น22มณฑล5เขตปกครองตนเอง4นครปกครองโดยตรงแล้วก็2เขตบริหารพิเศษก็คือฮ่องกงกับมาเก๊านะครับแล้วจีนยังมีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศอื่นๆมากถึง14ประเทศนะครับถือว่าเป็น1ใน2ของประเทศที่มีพรมแดนติดประเทศอื่นมากที่สุดนะครับเท่ากับรัสเซียเมืองหลวงก็คือเมืองปักกิ่งแต่นะครับแต่เมืองที่มีประชากรมากที่สุดกลับเป็นเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจด้วยนะครับนี่คือภาพของฉายภาพให้เห็นภาพของประเทศจีนนะครับในส่วนของรูปแบบการปกครองนะครับเขาเป็นประเทศที่เป็นการปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์ครับเพราะฉะนั้นในการกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับในภาพรวมคุณผู้ฟังครับผมก็มีข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนะครับของประเทศไทยที่ไปตั้งที่นี่ก็ได้สรุปข้อมูลให้เห็นนะครับว่าที่ตั้งของประเทศจีนเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงไหนก็อยู่เหนือเรานี่แหละนะครับเราอยู่เชียงใหม่เหนือเราขึ้นไปเหนือพม่าเหนือลาวขึ้นไปก็คือจะเป็นจีนละนะครับถือว่าตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปเอเชียนะครับ14ประเทศที่ผมบอกว่าติด
ก็คือประเทศเกาหลีเหนือรัสเซียมองโกเลียคาซัคสถานคาร์กิสถานทาจิกิสถานอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียเนปาลภูฏานเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามนะครับขณะที่ที่ตะวันออกได้ติดกับทะเลเหลืองทะเลจีนตะวันออกแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับในเรื่องของชนชาตินะครับมีชนชาติต่างๆอยู่รวมกัน56ชนชาติโดยเป็นชาวฮั่นประมาณ190ที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อยที่สำคัญได้แก่เผ่าจ้วงเผ่าหุยเผ่าอุยกูหยีทิเบตแม้วเมนจูมองโกไตหรือไทยนะครับก็คือไทย12ปนาของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เกาสันนะครับเขานับถือศาสนานะครับมีศาสนาพุทธ 18.2% ศาสนาคริสต์ร้อยละ 5.1% ศาสนาขออภัยครับศาสนาพุทธร้อยละ 18.2 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 5.1ศาสนาอิสลามร้อยละ 1.8 นะครับศาสนาอื่นๆร้อยละ22แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าไม่มีคนที่ไม่ถือนับถือศาสนาใดๆเลยเนี่ยมีถึง 52.2% ก็คือกว่าครึ่งไม่นับถือศาสนาใดๆเลยนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยกับจีนนะครับจนเป็นวลีที่บอกว่าจีนไทยใช่อื่นไกลเราพี่น้องกันเนี่ยเราสถาปนาความสัมพันธ์ไทยจีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2518นะครับปีนี้ต้นเดือนสิงหาแล้วนะผ่านไป1เดือนละนะครับแต่เป็นปี18ปีนี้69นะครับก็คือยาวนานนะครับกว่า50ปีนะครับที่มีความสถาปนากันนะครับในภาพรวมนะผมอยากจะเล่าให้ฟังให้เห็นสถานที่ในเรื่องของอาคารสถานที่ก่อนคุณผู้ฟังครับเราค่อยไปเข้าถึงเทคโนโลยีที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับรูปแบบการอยู่อาศัยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจีนมี20กว่ามณฑลนะแล้วก็มีเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังอย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้มาเก๊านะครับแผ่นดินทุกตารางนิ้วนะครับไม่มีเป็นของประชาชนใดๆเลยนะครับอันนี้เขามีจุดเด่นตรงนี้แต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าหากว่าสมมติว่ายังถ้าชนบทเนี่ยเขาเรียกว่าชนบทหรือบ้านนอกเนี่ยที่ไม่ใช่อยู่ในตัวเมืองนะครับอย่างเช่นอยู่ต่างอำเภอในบ้านเราเนี่ยเขาบอกแค่บ้านที่ชนบทหรือบ้านนอกเนี่ยก็ทำมาหากินแบบอาจจะเป็นวิถีเรื่องของเกษตรกรรมหรือทำกิจกรรมเกษตรท่องเที่ยวหรืออาจจะมีโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้นะครับแล้วแต่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าที่ดินจะไม่ใช่เป็นเจ้าของของใครคนใดเป็นของรัฐบาลหมดเลยแต่ว่าชาวบ้านก็จะมีบ้านอยู่นะครับบ้านนี้ก็สร้างเองจะซ่อมจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้แล้วที่ดินจะเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ยังไงนะครับสมมติว่าบ้านหลังหนึ่งนะครับมีกันอยู่4พ่อแม่ลูกปรากฏว่าลูกชายเนี่ยสมมตินะครับลูกชายไปแต่งงานแล้วมีสะใภ้เข้าบ้านนะเป็น5คนแล้วนะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะในครอบครัวนี้นะครับแต่บ้านที่เขามีพ่อแม่แล้วก็มีลูกถ้าเป็นลูกสาวที่ออกไปจากบ้านเนี่ยที่เขาจะหายไปนะอันนี้ลักษณะของการบริหารเพราะแนวคิดของเขาเนี่ยเขามองเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเป็นที่ตั้งคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกว่าประเทศเขามีประชากร 1,400 ล้านคนเนี่ยถ้าเขาไม่โฟกัสไม่วางแผนเรื่องกระบวนการผลิตอาหารไม่ให้ความสำคัญเรื่องของที่ดินไม่ให้ความสำคัญเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเกิดวันไหนอาหารขาดแคลนจะทำยังไงนะครับต้องยอมรับตรงนี้ว่าสภาพพื้นที่การเกษตรที่ผมไปเห็นมาเนี่ยถ้าถามว่าเทียบกับบ้านเราโอ้โหคุณผู้ฟังครับคนละเรื่องเลยเพราะว่าดินก็ไม่ได้ดีเหมือนบ้านเรานะครับแหล่งน้ำผมมองจากเครื่องบินลงไปก็เห็นเป็นแหล่งใหญ่ก็เยอะอยู่นะคุณผู้ฟังแต่พอพื้นที่ที่เราไปศึกษาดูงานเนี่ยเราจะไม่เห็นเป็นลักษณะคลองชนประทานที่มีเยอะแยะเราจะไม่เห็นลักษณะที่เป็นอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆ
หรืออาจจะไม่ได้ไปดูตรงนั้นแต่ในพื้นที่ที่ไปดูการเกษตรเนี่ยกลายเป็นระบบการให้น้ำแบบท่อที่ประหยัดน้ำที่สุดไม่มีครับคุณผู้ฟังครับประเภทที่จะอายุเว้นนาข้าวนะถ้าเป็นสวนผลไม้ต่างๆใช้ระบบสปริงเกอร์หมดใช้ระบบน้ำหยดหมดนี่คือภาพที่อยากเสนอให้เห็นนะครับเรื่องของการเกษตรเรื่องของวกกลับมาไปรู้ฟังครับเรื่องของที่ดินเรื่องของเมืองใหญ่เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆด้วยความที่ประชาชนไม่สามารถที่ดินเนี่ยเป็นของรัฐหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพื้นที่เมืองหลวงนะเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ส่วนใหญ่คุณผู้ฟังจะอยู่คอนโดมิเนียมเพราะว่าประชากรมีอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับถ้าจะมาปลูกบ้านเป็นหลังเหมือนใช่เดียวเหมือนในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหยากละคุณผู้ฟังครับเพราะที่มีข้อจำกัดที่มีน้อยเขาก็เลยทำเป็นลักษณะคอนโดมิเนียมแล้วคอนโดมิเนียมเนี่ยเป็นลักษณะที่ประชาชนสามารถซื้อได้นะคุณผู้ฟังครับซื้อหรือว่าไปเช่าก็ได้นะถ้าพูดถึงค่าเช่าคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าเงินที่เขาใช้อยู่เนี่ยเขาเรียกเงินหยวนเนาะของเราเองเนี่ยเราเป็นเงินบาทเมื่อแลกกันเนี่ย1หยวนของเขาเท่ากับประมาณ4บาทกว่าๆหรือจะตัดง่ายๆประมาณ5บาทนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมไปเนี่ยผมจะซื้ออะไรผมก็ต้องดูนะไอ้คิดไปคิดมาของส่วนใหญ่ถ้าเทียบกับเงินไทยนะคุณผู้ฟังครับราคาค่อนข้างสูงนะครับถือว่าอย่างนี้เลยของส่วนใหญ่ถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับอย่างเช่นของกินบางอย่างอ่ะบะหมี่สำเร็จรูปอย่างเงี้ยบะหมี่สำเร็จรูปบ้านเราเต็มที่เนี่ยชามถ้าเป็นมาตรฐานทั่วไปก็10กว่าบาทคุณผู้ฟังครับ25นี่หาได้ยากนะ50นี่ยิ่งน้อยนะแต่ที่โน่นคุณผู้ฟังครับอยู่แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ชนิดเนาะยังถูกที่สุดของเขาเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ10หยวนนะจะ8ถึง10หยวนก็ถ้วยเล็กๆนะถ้วยธรรมดาเนี่ยนะประมาณ8หยวนก็คูณ5เข้าไปถ้วยละ40บาทแล้วแต่บ้านเราขนาดที่บ้านเราถ้วยละ10กว่าบาทคุณผู้ฟังนี่คือความต่างในเรื่องของตัวสินค้าเราเทียบกันระหว่างบะหมี่สำเร็จรูปกับบะหมี่สำเร็จรูปด้วยกันนะครับก็เป็นภาพที่เห็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเป็นอยู่อันนี้ต้องยอมรับเขาจริงๆนะครับว่ามองไปทางไหนเนี่ยถนนหนทางโอ้โหคุณฟังครับเขามีความสะอาดสะอ้านถามว่าบ้านเราเนี่ยมีบางทีขับรถไปมีขยะวางอยู่หน้าบ้านอันนี้เขาไม่มีเลยนะรู้ไหมครับโดยเฉพาะถนนหลักใหญ่ถนนเส้นใหญ่ที่ผ่านไปแต่ละที่เนี่ยเขาจะทำเป็นถนนที่ถึงแม้จะมีเกาะกลางแต่ก็เกาะเล็กๆเป็นถนนวิ่งสวนกันแต่ว่ามีเกาะกลางนะรู้ไหมครับอาจจะเป็นสี่เลนหรือหกเลนก็แล้วแต่แล้วก่อนที่จะถึงหน้าบ้านของแต่ละคนก็จะมีเรียกว่ามีแนวต้นไม้ยาวตลอดสุดสองฝั่งนะครับนอกจากตรงกลางนี้แล้วนะสองฝั่งยังมีแล้วถัดจากต้นไม้ไปก็จะเป็นถนนอีกเลนหนึ่งเอาไว้สำหรับจอดรถเอาไว้สำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะเอาไว้สำหรับจักรยานเอาไว้สำหรับทางสัญจรแบบช้าๆนะแต่ส่วนใหญ่เน้นไว้ที่จอดรถทั้งสองฝั่งเลยนะครับก่อนจะเข้าถึงสู่บ้านบ้านพักอาศัยหรือร้านค้าเนี่ยก็จะมีฟุตบาทให้เดินถามว่ามีแผงลอยมีอะไรวางบนฟุตบาทเหมือนบ้านเราไหมไม่มีดูฟังครับถามว่ามีถังขยะมีแล้วจะเห็นสุนัขมาคุยไหมผมไปเที่ยวนี้นะผม20กว่าวันเนี่ยผมเห็นสุนัขอยู่ท้องถนนเนี่ยประมาณ 3-4 ตัวคุณฟังไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วถังขยะที่จะอิเล็กเคคาเนี่ยเขาไม่มีบอกโอ้โหเขาทำไมอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไปเจอผู้คนหลากหลายเนี่ยต่างจากบ้านเรานะคุณผู้ฟังผมไปนี่ผมพยายามยิ้มแต่เขาไม่ยิ้มนะคุณผู้ฟังก็ถามน้องที่เป็นนักคนแปลภาษาเนาะว่าทำไมเขาบอกก็ธรรมเนียมของเขาบ้านอย่างเงี้ยเพราะเขาคนเยอะถ้า
ถ้ามัวมาแต่ยิ้มเจอกันแค่ยิ้มก็ยิ้มทั้งวันอะไม่ได้ทำอะไรอะแนวคิดเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่ายอมรับในเรื่องของการขยันทำมาหากินนะครับถนนใหญ่อาจจะไม่มีอะไรแต่พอเข้าตรอกซอกซอยเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็จะมีร้านค้ามีขายอาหารแต่ว่าเขาก็แบ่งเป็นโซนนะคุณผู้ฟังบางโซนซอยนี้จะมีร้านโอ้ทุกชนิดเลยปิ้งย่างสารพัดสารพีไปหมดเลยนะครับอันนี้คือรูปแบบที่ผมเห็นเอาละครับคุณผู้ฟังนี่คือวิถีชีวิตที่เขาอยู่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมาเล่าต่อว่ากระบวนการการทำการเกษตรของเขาเนี่ยทำได้ยังไงสามารถเลี้ยงพลเมืองเขา 1,400 ล้านคนทำได้ยังไงแล้วสามารถส่งออกได้เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆหนึ่งผลงานเพลงครับ

คุณผู้ฟังครับกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับภาพรวมของการเกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับต้องยอมรับว่าหน่วยงานภาครัฐเขาเนี่ยเขามีไม่มากนะเขามีเป็นเฉพาะทางนะครับอย่างเช่นคุณผู้ฟังครับอย่างเช่นในภาพของการทำงานเรื่องของการศึกษาวิจัยด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยเขาใช้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหลายที่นะคุณผู้ฟังครับมีแต่ละมณฑลน่ะมณฑลฮานอุยก็มีมณฑลซานซีก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นมหาลัยที่เป็นหนึ่งในเรื่องด้านการเกษตรแต่ก็มีสอนสาขาอื่นด้วยนะครับทีนี้มหาวิทยาลัยด้านการเกษตรเนี่ยเขาก็จะนำเอาโจทย์เอาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับมาเป็นโจทย์วิจัยแล้วมาทำการทดลองนะครับจนกระทั่งประสบผลสำเร็จแล้วก็ขยายสู่เกษตรกรนะครับโดยมีกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ช่วยเข้ามากำกับดูแลอีกทอดหนึ่งนะครับนี่คือกระบวนการง่ายๆแบบนี้เองคุณผู้ฟังครับไม่ต้องมีหลายขั้นตอนหลายซับหลายซ้อนนะครับแล้วก็ในภาพของการทำงานนะอย่างเช่นพืชเนี่ยคุณผู้ฟังครับผมนั่งรถจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเป็นชั่วโมงต้องบอกเลยว่ายังไม่ผ่านป่าแอปเปิลเลยคุณผู้ฟังเชื่อไหมกำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าเวลาเขาปลูกอะไรเนี่ยในบางพื้นที่ของเขาบางจังหวัดบางมณฑลของเขาบางมณฑลแต่ละมณฑลมันก็จะมีจังหวัดมีเมืองบางเมืองเนี่ยคุณผู้ฟังครับทั้งเมืองมีแต่แอปเปิลหรืออาจจะหลายเมืองต่อกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ตัวสินค้ารวมการผลิตแล้วเป็นจำนวนใหญ่ๆเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่มันสามารถง่ายในการจัดการเรื่องของการดูแลทั้งการให้ความรู้ระบบเรื่องน้ำเรื่องโรคแมลงรวมไปถึงการที่จะไปตั้งโรงงานที่จะเป็นเรื่องของการคัดเกรดการจัดการต่างๆนะครับได้หมดหรือแม้กระทั่งโรงงานที่จะแปรรูปก็สามารถเข้าไปติดต่อประสานได้นะครับซึ่งในนั้นมีทั้งโรงงานที่เป็นลักษณะแพ็กเกจเก็บรวบรวมคัดแยกแพ็กเกจแล้วก็เอาน้ำผลไม้เหล่านี้เอาผลไม้มาทำเป็นน้ำเข้มข้นแต่คำว่าเข้มข้นของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นน้ำหวานเข้มข้นที่เหนียวเหนียวหนืดหนืดแล้วเราเอามาละลายน้ำนะคำว่าเข้มข้นของเขาก็คือเป็นน้ำหวานที่ไม่เติมน้ำตาลนะครับสกัดออกมาไม่ก็ไม่ถึงขั้นหนืดนะครับคุณผู้ฟังแต่หวานกว่าปกตินะครับสามารถที่จะเอามาละลายน้ำได้อีกนิดหน่อยก็สามารถดื่มได้ตามปกตินะครับนี่คือเรื่องของการเกษตรไปบางเมืองนะครับมีเรื่องของพุทราจีนคุณผู้ฟังเชื่อไหมทั้งเมืองมีแต่พุทราไม่มีอะไรเลยโอ้เขาเล่นปลูกกันแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นแอปเปิลคุณผู้ฟังครับถ้าเป็นเมืองที่แอปเปิลเขาจะมีอันนี้มีจะมีเขาจะมาวางแผนการปลูกจากหลากสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีห่วงระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวไม่ตรงกันอันไหนเก็บก่อนเก็บหลังก็จะมีอย่างน้อยที่สุดใน1ปีเขาสามารถเก็บเกี่ยวได้6เดือนนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็เก็บเข้าห้องเย็นทยอยออกจำหน่ายนะครับถ้าเป็นพุทราโอเคพุทราจีนเนี่ยอาจจะต้องปีนึงเก็บได้ไม่นานแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นพุทราที่เขาปล่อยให้แห้งขาต้นแล้วก็เขย่าลงมาก็ได้พุทราจีนนะแล้วอาจจะเอาไปผ่านกระบวนการคว้านเมล็ดอะไรก็แต่นะครับคุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือทำเป็นหมู่บ้านเชิงเกษตรท่องเที่ยวนะครับโอ้โหเห็นแล้วน่าสนใจมีสตอรี่ไหมล่ะครับมีเรื่องของปลูกผลไม้ที่เป็นลักษณะองุ่นไปทำไวน์กับปลูกเป็นแบบโอ้โหเป็นดงองุ่นแล้วก็มีลักษณะโรงงานทำไวน์ซึ่งหลายๆโรงงานเป็นโรงงานที่รัฐร่วมทุนกับประชาชนหรือรัฐให้ทำให้นะครับแต่ว่าก็มีสินค้าก็จำหน่ายแต่งรายได้เหมือนกับเป็นรัฐวิสาหกิจทำนองนั้นประมาณของบ้านเราคุณผู้ฟังครับเห็นภาพแล้วต้องบอกว่าการวางระบบด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเขาก้าวหน้ากว่าเราไปหลายขั้นตอนนะครับอาหารมาตรฐานต่างๆเขาก็ก้าวหน้าไปกว่าเราหลายขั้นตอนแต่ว่าผมพูดตั้งแต่ต้นว่าไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่าบ้านเรานะครับเพราะว่าเรามามองนะครับเขาเองเขาเจอปัญหาอะไรหลายอย่างต้องมีการดิ้นรนขวนขวายถามว่าทุกเนี้ยก็ยังต้องดิ้นรนกันอยู่นะแต่ถามว่าแล้วเราล่ะ
บ้านเราบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์นะครับเราก็ไม่ได้ไปถึงขั้นต้องขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะละเลยในเรื่องของการพัฒนาก็ต้องทำตามสภาพของดินฟ้าอากาศเรื่องของพื้นที่ว่ากันไปตามแต่ละแห่งแต่ถ้าว่าหลายรูปแบบครับคุณผู้ฟังถ้าว่าได้มานำมาปรับใช้ในบ้านเราเนี่ยก็จะดีแต่ว่าบางอย่างนะครับบางอย่างก็ของบ้านเราดีกว่านะครับเช่นอัธยาศัยไมตรีเรื่องของการทักทายการเจรจาการค้าขายต่างๆของเรานี้ดีกว่าเยอะทำงานสุดอาหารบ้านเราดีกว่าแน่นอนคุณผู้ฟังก็เป็นประเด็นที่อยากเราให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันถ้าว่าใครมีโอกาสได้ไปเยือนนะครับก็สักครั้งในชีวิตนะเราจะได้เห็นความต่างที่ไหนไม่สุขใจไม่อยู่สบายเท่าบ้านเราเมืองไทยเท่ากับเมืองไทยหรือเชียงใหม่อีกแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณพี่เก่งที่ดูแลระบบเสียงเชื่อมโยงสัญญาณและเลือกเพลงขอให้ขอบพระคุณท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขออนวพันธ์อุทัยวันชัยยศที่ให้เวลาตรงนี้ได้ดำเนินรายการผมนายเสน่ห์แสงคำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งยึดของเล่นสกุตชี่ไร้มอกเกือบ 20,000 ชิ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งยึดของเล่นสกุตชี่ไร้มอกเกือบ 20,000 ชิ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังสารก่อมะเร็งและโลหะหนักนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เปิดเผยว่าได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่ย่านตลาดสำเพ็งจำนวน6แห่งหลังสืบทราบข้อมูลจากการเฝ้าระวังบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการลักลอบจำหน่ายของเล่นประเภทสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยผลการตรวจสอบได้ทำการตรวจยึดสกุตชี่ที่ไม่มีเครื่องหมายมอกรวมทั้งสิ้น 19,665 ชิ้นมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทั้ง6รายซึ่งมีทั้งความผิดฐานผู้นำเข้าและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้สมอแจ้งเตือนประชาชนและผู้ปกครองให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อของเล่นดังกล่าวเนื่องจากสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานมักผลิตจากโฟมเกรดต่ำที่เสี่ยงปนเปื้อนสารก่อมะเร็งสารรบกวนระบบต่อมไร้ท่อโลหะหนักและอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียรวมถึงเสี่ยงต่อภาวะทางเดินหายใจอุดตันหากเด็กนำเข้าปากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพังงาติดตามการดำเนินงานและผลสำเร็จด้านการเกษตรเน้นยกระดับสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและรับชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่เช่นผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่าทั้งในรูปแบบอาหารและสินค้าแปรรูปเช่นขนมพื้นบ้านข้าวบรรจุถุงสุญญากาศและผลิตภัณฑ์สครับจากข้าวสะท้อนถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในระดับชุมชนการผลักดันสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นกุ้งกุลาดำปลิงทะเลสินค้า GI ที่มีราคาสูงและม้าน้ำ3จุดการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดพังงาให้ก้าวสู่เกษตรมูลค่าสูงด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนกรมทางหลวงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่รีไซเคิลวัสดุทำถนนร้อยละ60มุ่งลดคาร์บอนฟุตปรินท์
5: นายปิยะพงษ์จิวัฒนกุลพงศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงมีเป้าหมายในการลดคาร์บอนฟุตปรินท์โดยตั้งเป้าติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปบริเวณอาคารสำนักงานและจุดพักรถรวม 6,000 กิโลวัตต์แบ่งเป็น 2,500 กิโลวัตต์ภายในปี2569และเพิ่มอีก 3,500 กิโลวัตต์ภายในปี2570เพื่อเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างจากไฮเพรสเซอร์เป็นหลอด LED ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 50-60%เพิ่มการนำวัสดุงานทางและกากยางกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่จากเดิมร้อยละ10-20ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50-60ภายใน15 ปีพร้อมจัดทำแพลตฟอร์มตรวจวัดสำหรับคำนวณและติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจาก3 แหล่งหลักคืองานก่อสร้างซ่อมแซมถนนปัญหาจราจรติดขัดและงานบริหารจัดการในสำนักงานเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างแม่นยำในอนาคตนพสรแก้วสัมรายงาน
4: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1สิงหาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก932479รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก69รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก154และ039รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก413และ672น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆเพราะปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นบ่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกําลังกายทํากิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
13: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
12: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
13: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
12: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอ
13: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

จียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะเจ้า 98.0 MHz รวมถึงตั้งหน้าแฟนเพจ Facebook ของสวทชเชียงใหม่ PRD นะเจ้ามูเฮาปะกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลานี้เจ้า16 นาฬิกาโดยประมาณจนถึงเวลา17 นาฬิกากับมูเฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านอกจากวันนี้จะมีน้องยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วยังมีทีมงานเจ้าเก่าเจ้าเดิมมีไผ่มาพ้องรายงานตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับสวัสดีครับผมเอกสิทธิ์ปินตานะครับอาจารย์ติ๊กครับจากพคบเชียงใหม่ครับ
0: ต้องบอกว่าบรรยากาศใส่ทั้งเหงือกเลยเนอะฮอแห่ฮอแห่ล้นขนาดนะเจ้าต้องบอกว่าช่วงนี้การจราจรเชียงใหม่บ้านเฮาโดยเฉพาะยังยิ่งวันเสาร์เน
1: า
0: ะ
1: เจ้ามันหยุดหลายวัน
0: ติดขนาดแล้วมันหยุดหลายวันตัวนะเจ้าก็บ้านเฮาว่าใจความระมัดระวังในทุกๆเส้นทางก่อนแล้วกันเพราะว่าปริมาณรถค่อนข้างที่จะหนักนะเจ้า
1: เจ้า
2: และอุบัติเหตุก็หนักตัวครับ
0: แม่น
2: จ้าโจรตายกันโอ้แก้ววันนี้ก็หลายเคสแล้วครับ
0: เจ้าเจ้า
2: อันตรายแต่ๆคร ับ
1: อาจารย์ติ๊กโอ้เมื่อวันอาทิตย์แล้ว
0: เจ้า
1: ว่ามีรถโจรล้อนที่ประเดช
2: ครับ
1: ไปดีดูไม่หลวงไก่ไปแต่ว่า
0: เจ้า
1: หั่นกองเจดีไซน์กับตุงแดงเน
0: า
1: ะ
0: อันนั้นเป็นประเพณีบ้านเฮาเน
1: า
0: ะเจ้า
1: เฮาฮู้ละอ๋อจุดท่านเอง
0: เจ้า
1: เห็นว่าน้องเพิ่นอยู่ริมถนนแต่รถคันนั้นก็มาน่าจะขับเวหรือว่าชิดเกินไปโจรเพิ่นเลยอ่ะถ้าจะเมานะ
0: เจ้า
1: เออนะถึงบอกว่ามันเกินไปอะจนถึงขั้นเสียชีวิตนี่มันก็บ่ไหวเนาะเมาบ่ครับนะเจ้าดีที่สุด
0: เจ้าเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาด้วยเนาะเจ
1: ้
0: าก็ถือว่าเป็นการพักตับเนาะช่วงนี
1: ้จริงๆนะมันน่าจะปิ้นจะลิ้นเนาะ
0: แล้วท่านก็ปิ้นตะลิ้นเหมือนกัน
1: พักสักกี่เดือนเน
0: า
1: ะ
0: พักสัก
1: เก้า
0: เก้าเดือนน
1: ัก
0: สามเดือน
1: อ
0: ี
1: ก
0: บ่
1: กินเต็มที่
0: อีน่า
2: บินกันเนี่ยนะครับเน
1: า
2: ะ
1: แต่บางคนนี่เปิ้นเชื่อเลยเนอะว่าเปิ้นอดได้นะ
0: เจ้า
1: ภายในสามเดือนนี่นะเปิ้นมีสัจจะ
0: อ
1: ีน่า
0: เ
1: ปิ้นว่าเปิ้นบ่ดื่มก็คือบ่ดื่มเลยเล
0: ิ
1: กก
0: ็
1: คือเลิก
0: เจ้า
1: อ
0: ัน
1: นี้ยอมรับน้ำใจแต่
0: แต่ว่าบางทีมันก็เป็นธรรมเทศกาลเนาะมันก็กระจายกันไปในแต่ละเดือนนะสาวจะเนี่ยอย่างอันก็บ่ได
2: ้วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเน
0: า
2: ะ
0: ม
2: องว่าไผถูกของแต
0: ่แสดงว่าจันติ๊กหันแวบๆ
2: แม่นครับ
0: บนออกสลากกินแบ่งเนาะงวดที่1สิงหาคมนะเจ้า2569เลขที่ออกอีหล่ะรางวัลที่1เนาะ932479ห้องที่สวัดไปหน่อยสวัดตายรถไปหน่อย
2: อันนี้ผมได้เลขเด็ดมาจัดดีอ่ะ
0: เจ้าเด็ดไปเลย
2: มันมีโจก
1: มันเด็ดไป
2: ได้เลขถูกไหมครับ69เป๊ะเลยนะครับ
0: เจ้า
2: แต่ไปซื้อแล้วมันบ่มีนะครับร่างจับมาได้งวดที่ผ่านมากับ3ตัวตรงๆเลยครับซื้อประตันโจกของบ่มี
0: แม่นๆยังมาถึงเตื้อมาถึงคิวเตื้อ
2: ต้องแสดงความยินดีกับคนที่ประจกดีนะคร
1: ับ
2: เนา
1: ะปิ้นไปปิ้นมาเนาะ6กับ9เน
2: า
1: ะ
2: แม่นครับ
1: นะกระดกไปกระดกมา
0: แม่นๆ
1: 9 6 6 9
0: เจ้า
2: ต้องแล้ววันนี้อยากคึกคืนหน่อยนะครับ
0: เ
2: ป็นวันแรกของเงินคนละครึ่ง
0: แม่นเดือนใหม่แล้ว
2: เดือนใหม่แล้ว
0: เจ้า
1: แล้ววันนี้ยังไม่ได้ใจซิตนะเนี่ย
2: ได้ใจ
1: ก
2: ่
1: อน
2: ค่ะ
1: ต้องโหสตางค์เข้าของเฮาก่อนค่ะอันเฮาใจไม่ได้
0: แม่นๆๆเจ้าหลายท่านก็เริ่มมีการเอาไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าก
1: ็
0: ยังไงเฮาประหยัดไปได้
2: ถือว่าอยู่ในห่วงของวันหยุดยาวอยู่หลายท่านหลายคนกับวันสุขกันลวดแล
0: เจ้าน
2: ะครับเนาะลวดเสาติด
1: หยุดเกือบ4วัน
2: ครับ
1: ท่านนับมาตั้งแต่วันที่25ค่ะแม่นก
0: ็บางหลายท่านก็ลายาวเลย
1: เสาร์4นี่คือว่าทำงานสุดท้ายเนาะ
0: ว
1: ันศุกร์
0: เจ้า
1: แล้วเสาร์5มาอ๋อหันนับเสาร์5
0: เจ้า
1: บางคนตียาวเลยนะเรานับพอเราเกือบ10วันนะ
2: ถ้าปิกไปเนี่ยการนี้จวงแน่นอนนะครับ
0: ไอ้อย่างอยู่ตั้งใดชักจำมาได
2: ้แม่นครับ
0: นะเจ้าก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทในทุกๆเรื่องก่อนแล้วกันเน
2: า
0: ะ
2: ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่บ้านเฮาเนี่ย
0: เ
2: มืองท่องเที่ยวนะคร
0: ับ
2: แห่เมื่อกี้วันนี้นะครับกรรมการมรดกโลกก็จะมาตรวจแล้วว
0: ัน
1: ที่3ถึงวันที่7ค่ะ
0: เจ้า
2: วันที่3ถึงวันที่8ครับ
1: วันที่8
0: เจ้า
2: ก็ต้องช่วยกันเด้อพี่น้องประชาชนท่
1: าน
2: ผู้ฟังแม่นครับ
0: แม่นๆเจ้าร
2: ถแรงนะบัดนี้เอาไปจอดไปเรื่อยๆที่เพิ่นห้ามจอดนี่ก็บัดนี้ไปจอดนะครับ ราะว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็การสัญจรเนี่ยลำบากตัวตะกี้ตอนที่เดินทางมานี่หันตำรวจจราจรเพื่อทำงานอย่างขยันขันแข็งเลยครับล็อกทุกกันนะครับ
0: ล็อกทุกกันนี่บดี
1: แล้วก็ป้นบอกว่าวันที่หนึ่งสิงหาไปต้นไปเนี่ย
0: เจ้า
1: ถ้าเราโดนใบสั่งนะเราไปเสียนะป้นบอกว่าภาษีมันหมายถึงว่าเสียภาษีเนาะ
0: เจ้า
1: เปิ้นบอกว่าเฮาไปเสียได้แต่เฮาจะบ่ได้บัตรใบจริง
0: เจ้า
1: ตัวป้ายวงกลมนี่นะ
0: เจ้า
1: คือบ่ได้ตัวจริงนะ
0: เจ้า
2: อันนี้เหมือนกับปิกแมรอบหนึ่งเนาะครับเน
0: า
2: ะเคยมีรอบหนึ่งแล้วต่อภาษีบ่ได
1: ้ตะก้อนนี่ตอบ
2: บ่ได
1: ้แต่บัดเดี๋ยวนี้เปิ้นแบบว่าคือต่อได้แต่เฮาจะบ่ได้ป้ายวงกลมนําบัตรตัวจริง
0: ก็จะได้เป็นสําเนาเป็นอย่างไปเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าเพราะว่าตอนนี้ก็เปิ้นก็บอกว่าเริ่มแล้วนะเจ้า1สิงหาคม2569ค้างใบสั่งต่อภาษีบ่ได้ป้ายจริงย้ำมามีผลมาขับย้อนหลังนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเจ้าร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกยกระดับข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นะเจ้าซึ่งถ้าหากว่าใครได้รับใบสั่งจราจรในรูปแบบใหม่นี้นะเจ้าแล้วไปชำระค่าปรับตามกำหนดข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งทางบกนะเจ้าแล้วก็อาจจะส่งผลถึงเวลาท่านไปต่อภาษีรถประจำปีนะเจ้าซึ่งมันบอกว่าเริ่มใช้ใบสั่งในรูปแบบใหม่ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะเจ้าเสาร์ที่1สิงหาคม2569หากว่าบ่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลจะถูกส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกนะเจ้าแล้วก็ถ้าหากว่าต่อภาษีได้นะเจ้าท่านสามารถไปต่อภาษีได้แต่หากมีใบสั่งค้างชำระอยู่นะเจ้าท่านจะได้รับเพียงเอกสารชั่วคราว30วันนะเจ้า
1: เพิ่นดักไซไว้ฮะละไงเข้าใจอ๋อเวลาสมมุติว่าเฮาเองค้างอย่างนี้เนาะเฮาได้ไปชำระนี่แต่นะเพิ่นบอกว่าติดค้างชำระกับปั๊บ
0: เจ้าแล้วก็ยังจะไม่ได้รับใบแสดงรายการเสียภาษีป้ายวงกลมฉบับจริงเตื้อจนกว่าจะได้ไปดำเนินการชำระค่าปั๊บจนครบนะเจ้า
1: ก็อันนี้เวลาน้องยุ้ยเจออย่างเงี้ยน้องยุ้ยจำเป็นต้องเสีย
0: ก็จำเป็นนะเจ้าก็เสียสลังเหมือนกันได้แบบชั่วคราว30วัน
1: ไว้แล้วไง
0: นะเจ้า
2: เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
0: เจ้า
2: ขอให้ทุกคนทำตามกฎระเบียบนะครับ
0: เจ้า
2: แต่กาแฟทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวนะครับบางเตื่อบางครั้งเนี่ยก็บดีที่จะไปเอากับประชาชนเกินไปบางอย่างนะครับแต่อันไหนที่ทำผิดจริงๆก็ว่ากันไปนะครับ
0: อันไหนที่สามารถจะบอกกล่าวตักเตือนมันก็บอกไปก่อน
2: ครับเพราะว่าประชาชนก็ค่อนข้างที่จะลำบากกันณตอนนี
0: ้
2: แต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเราทำให้ถูกต้องเราก็จะอยู่ร่วมกันยังมีความสุข
1: ขับรถอย่าจะไปประมาทตา
2: พูดถึงความประมาทเนี่ยตึงวันเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยร้อยละ 80%
0: เจ้า
2: ทุกคนประมาทเกือบทั้งหมดเลยครับจากที่เราขี่รถเราจะหันได้เลยว่าอย่างรถเครื่องเนี่ยนะครับที่เราเคยอู้กันมาโดยตลอดว่ามักจะแซงทางซ้ายบางทีจีก้นรถใหญ่ม
0: าร
2: ถใหญ่เปิดไฟเลี้ยวละก
1: ็
2: มาพอแม่นครับแซงมากระทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ
0: ้
2: นหลายต่อหลายครั้งบางครั้งรุนแรงก็ถึงขั้นเสียชีวิต
0: เจ้า
1: แล้วบางทีปาดหน้าปาดตาเฮาถ้าเกิดอันเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นมาเปิดก็บอกว่ารถใหญ่พิษ
0: เจ้าหรือบางทีท่านแซงละเฮาเข้าสายแซงขวาละพอเข้าไปสู่ในเลนซ้ายนะเจ้าแต่ท่านก็บ่เข้าตังหิมเนาะก็ขี่กลางเลนไปเลยยันนะเจ้ามันซึ่งมันค่อนข้างที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าเกิดว่ารถเปิ้นมาเวยนะเจ้าแล้วเปิ้นเบรกบัดตัน
2: แล้วก็ฝากถึงท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ขับรถไฟฟ้ากันน้อย
0: ๆ
2: รถ3ล้อครับเอาไว้ใจในชุมชนบัดเดียวออกมาถนนใหญ่
1: อย่างรถพ่วงเหมือนกันนะ
2: แม่นรถพ่วงข้างตัว
1: เองเนาะอันนี้อันตราย
2: ที่มันมีไฟตายซ้ำลายใหญ่
0: เจ้า
2: พ่อมหันครับเวลารถใหญ่ยิ่งเวลาฝนตกหนักๆเนี่ย
0: แม่น
2: คร
1: ับ มัน
2: มหันเลยแต่ๆครับ
0: เจ้า
2: ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เกิดการสูญเสียได้นะครับ
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะในทุกๆประเภทนะเจ้าเพราะว่าต้องยอมรับว่าปริมาณรถเนี่ยมันหนักขึ้นนะเจ้าคนใช้รถใช้ถนนก็หนักขึ้นแล้วก็วินัยในการขับขี่ของทุกคนก็ต่างกันนะเจ้าซึ่งถึงแม้เราระวังเป็นระวังเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังตัวเก่าดีที่สุดเนาะก็จะช่วยได้นะเจ้า
1: อย่างรถสิบล้อเหมือนกันนะ
0: เจ้า
1: เราจะไปนำหน้ามันแต่นะวัดเสียว
0: แม่นแล้วก็อย่างนึงเวลาจอดเนี่ยไปอยู่ในมุมอับของรถสิบล้อเพราะว่าเป็นรถสูงแล้วบางทีเฮาเป็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะรถเครื่องเนี่ยมันน้อย
1: เขาเบรกนี่มันบางทีมันจะเบรกกระทันหันได้รถใหญ่นี่นะ
0: แม่นหรือบางทีมันต้องตีโค้งแถมถ้าเป็นรถพ่วงเนาะเจ้า
2: เพราะว่ารถมันหนักนะครับ
0: แม่นแม่น
2: แล้วเวลาหกครับเวลารถใหญ่แซงเนี่ยนะครับรถเครื่องพอดีไปอยู่ใกล้เพราะว่าต้องรถของรถใหญ่เนี่ยมันมีลมดูดครับ
0: แม่นแม่นแม่น
2: ดูดไปหลายรายแล้วนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับ
0: แม่นแม่นแม่น
2: ต้องระมัดระวัง
0: เจ้าอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะทุกชนิดเลยนะเจ้าแล้วก็ตะกี้เฮาอู้ถึงเรื่องของเทศกาลเข้าพรรษานะเจ้าเปิ้นบอกว่าพักตับ3เดือนนี่ได้อย่างพ่องนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ก็บอกว่าการงดเหล้า3เดือนจะพบความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเองเป็นว่าจะอ่านนะเจ้าอย่างแรกก็คือตับได้พักนะเจ้าได้ซ่อมแซมตัวเก่านะเจ้าลดไขมันพอกตับนะเจ้าก็ต้องบอกว่าบางทีเฮาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ไม่ได้บางทีก็ไม่ได้ดื่มเพียวๆเนาะก็อาจจะมีดื่มปัญหาว่ามีกับแก้มตัวนะเจ้าแล้วก็ใส่มิกเซอร์ใส่ส่วนผสมแฮมหลายอย่างนะเจ้าอันนี้ก็ตับก็จะได้พักตัวนะเจ้าอย่างที่สองก็คือนอนหลับลึกนะเจ้าตื่นเช้าขึ้นมาก็จะสดใสภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะเจ้าแล้วข้อดีข้อที่สามก็คือสมองแจ่มใสอารมณ์คงที่สมาธิดีขึ้นและอย่างที่สี่ที่สำคัญในห่วงเวลานี้ที่เราจะต้องรัดเข็มขัดกันนะเจ้าก็คือในเรื่องของการประหยัดเงินเปลี่ยนค่าเล่าเป็นเงินเก็บแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวนักขึ้นตัว
1: เจ้าน่ะมันดีหลายข้อนะ
0: เจ้าดีตรงข้อสุดท้ายเนี่ย
1: แม่นระยะสตางค์นั่นน
0: ่
1: ะ
0: นะเจ้าแล้วก็มีเวลากับครอบครัวนักขึ้นมีเงินเก็บนักขึ้นตัว
2: บริเวณนี้ตั้งฝนฟ้าอากาศเริ่มเอาแต่ละ
0: เจ้าแม่นแม่น
2: เชียงใหม่เฮานี่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับตอนนี้นะครับอุทกภัยน้ำป่าอะไรได
0: ้
2: นะคร
0: ับล่าสุดมันจะเห็นที่เป็นข่าวก็คือที่อำเภอแม่อาย
2: อำเภอแม่อายครับ
0: เจ้า
2: ก็ได้รับความเสียหายนะครับพี่น้องที่อยู่ตังลุ่มอยู่ในเมืองกับบดีชลาใจน้ำไม่หลวงเนาะนะครับแม่ไม่หลวงเหมือนกันนะตังปลาแดด
1: ใกล้น้ำปิง
2: นะครับว่าเดี๋ยวนี้ตังน้ำปิงเนี่ยเพิ่งเร่งระบายน้ำแล้วนะครับ
0: เ
2: ตรียมความพร้อมแล้วก็อย่างฝ่ายนะครับบางตีก็เกิดความเสียหายเมื่อน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือว่
0: า
2: ได้รับการแปลงใหม่เตื้อนะครับก็ต้องระมัดระวังกันไว
1: ้เรื่องประตูระบายน้ำนี่วันนั้นมีลูกบ้านเปิ้นฝนตกสิอ่ะเน
0: า
1: ะเปิ้นก็เลยแจ้งในไลน์กลุ่มเปิ้นก็มีความกังวลใจว่าบะลั่งมันจะใจได้บานเดียวเหี้ยก้ามันมี6บานประตูระบายน้ำที่ตาวังตาหน้าเทศบาลป่าเดดนะมันถ้าถึงเวลาปุ๊บน้ำเปิ้นระบายเอาเปิ้นโยกขึ้นหรอโยกก็ต้องโยกพร้อมกันเนี่ย6บานเปิ้นก็มีความกังวลเนาะเปิ้นก็แจ้งทางป้าหลวงแม่หลวงก็เลยเห็นไลน์ก็เลยแจ้งป้าหลวงต่อป้าหลวงสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าเปิ้นบอกว่าใช้งานได้ตามปกติก็ดีที่เปิ้นทักท้วงมาเนาะมันช่วยกันน่ะช่วยกันพอกันก้อยช่วยกันขึ้นแกว่ามันเป็นจะได้พ่องน้องเช็คพอร้อยอ่ะเกิดมันเขาแล้วมันมีเหตุการณ์นอนน้องยุ้ยเน
0: า
1: ะที่มันมีเป็นข่าวอันนั้นตั้งสายใต้พุ่นกันที่ว่าประตูระบายน้ำใจได้แค่บานเดียว
0: เจ้า
1: อันนั้นมันก็เป็นเหตุคือน้ำท่วม
0: จับ
1: พันเลยอ่ะเพราะมันระบายออกประตัน
0: แม่นเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากตังเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะเจ้ากรมชลประทานกว่าดีสำนักงานชลประทานกว่าดีนะเจ้ามั่นตรวจสอบในเรื่องของประตูระบายน้ำถามว่ามันอยู่ในพื้นที่ของท่านนะเจ้าว่ามันปิดเปิดได้ตามปกติใช้งานได้ตามปกติก่อนนะเจ้าเพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนะเจ้ามีน้ำปริมาณนักๆแล้วเราจำเป็นจะต้องปล่อยน้ำเนี่ยบางทีมันก็เกิดเหตุขัดข้องอย่างที่ไม่หลวงว่าได้นะเจ้าแล้วก็จะสร้างผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับคนในพื้นที่เพราะว่าน้ำมันไปไม่ได
1: ้
0: มันก็ต้องล้นเข้าบ้านเรือนราษฎร
2: และสำคัญนะครับเรื่องขยะที่เขาเคยอู้กันมาโดยตลอดเพราะว่าก็ยังมีการเอาทิ้งลงท่อระบายน้ำนะครับ
1: ซึ่ง
2: อุดตันครับแล้วก็จะทำให้น้ำท่วมน้ำนองและน้ำมันไปช้า
0: เจ้าน
1: ะครับพ่อถุงเสี่ยวนะ
0: ถุงเสี่ยว
1: โอ้มันอยู่ฮะนะไปตั้งไร
0: เจ้าม
2: ันไปย่อยสลายแล้วไม่หลวงใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะสลายนะครับพลาสติกอย่างพวกนี้นะครับ
0: เจ้า
2: ซึ่งโดยเฉพาะเศษอาหารเนี่ยผมเห็นนะครับท่านผู้ฟังถ้าฟังอยู่นะครับทางบ้านนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สะสมและก็หมักหมมนะครับอยู่ในท่อบางเส้นเนี่ยถ้าลองเดินไปเตอะถ้าได้กินเหมือนแก๊สไข่เน่าหรือว่าอย่างเงี้ยนะครับ
0: เจ้า
2: คือตรงนั้นเนี่ยน้ำมันระบายไปละแสดงว่ามันเริ่มตันละนะครับอย่างมะเตื้อเวลาเราไปแอวทะเลครับเขาจะทราบนะครับเนาะแก๊สไข่เน่าเนี่ยนะครับ
1: แม่น
0: เจ้า กำลังจะบอกว่าเฮ้ยอันขยับไม่หลวงต้องขยับมาทางซ้ายหน่อยนะจ๊ะอาจารย์ติ๊กตกขอบเจ้าตอนนี้เข้าไปดูในเพจนะจ๊ะแม่หลวงขยับมาหน่อยอาจารย์ติ๊กตกขอบมาหันอาจารย์ติ๊กเน
2: า
0: ะเจ้า
2: ท่านผู้ฟังจะมาหาแน่นะครับ
0: แม่นขยับแม่หลวงขยับมาแหมเจ้าขยับมาแหมเดี๋ยวหลายท่านจะดูตั้งหน้าเพจแล้วเอ๊อาจารย์ติ๊กไปไหน
1: ร
0: ู้
1: แล้วมันแบบ
0: ได้ยินก็เสียงนะเจ้าขยับมาแหมยางเจ้าขยับมาหน่อย
1: ขยับมาเจ้า
0: ขยับมานะเจ้าเพราะว่าตอนนี้ต้องยุ่งเช็คในเพจของสมุทรเชียงใหม
1: ่ได้หรือยังเจ้า
0: หรือว่าเราจะขยับกล้องดี
1: ขยับกล้องแล้วนะ
0: กล้องของสมุทรจะเจ้าหันจะจับมาตั้งไม่หลวงน้อยค่อนข้างที่จะนักหน่อย
1: อันยังไงขยับมาตั้งเพจ
0: เจ้าต้องขยับมาตั้งเห็น
1: แฮมอาจารย์ติ๊กขยับมา
0: อาจารย์ติ๊กขยับมาหรือว่าขยับกล้องน่าจะง่ายกว่าเจ้าอันนี้เราต้องบอกว่าเราเป็นรายการโซดเจ้าขยับทำหน่อยเจ้าอาจารย์ติ๊กขยับทำหน่อย
1: โอเคก็
0: ได้อาจารย์ติ๊กมาหน่อยขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยนะเจ้าอาจารย์ติ๊กเช็คในเพจกันนะเจ้า
1: ได้อย่างเจ้า
0: ได้ละคนสั่งโอเคทันแล้วเรียบร้อย
1: โอเค
0: นะเจ้า
1: ไม่ต้องขยับที่นั่งแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ต้องแล้วเจ้าเรียบร้อยเจ้าหันถึงสองท่านแล้วเรียบร้อยดีนะเจ้าตะกี้อู้ถึงเรื่องของฝนฟ้าก็ต้องระมัดระวังกันนะเจ้าในช่วงนี้มีการระมัดระวังหลายอย่างนะเจ้
1: า
0: อันหนึ่งที่เปิดมาหน้าเพจนะเจ้าก็หันเป็นเรื่องที่น่าจะเอามาอู้จากกันก็คือในเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการนะเจ้าในการจัดการบัญชีม้าสำหรับเยาวชนเจ้าซึ่งก็เป็นการกำหนดวงเงินโอนและชำระเงินป้องกันการถูกใจเป็นบัญชีม้าคุ้มครองอนาคตของเยาวชนตัวนะเจ้า
2: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับ
0: เจ้าซึ่งเป็นบอกว่านี่อย่างเราจะต้องมีมาตรการนี้ขึ้นมานะเจ้าเนื่องจากว่าในส่วนของมิจฉาชีพเนี่ยเปิ้นจะปัญหาว่ามิจฉาชีพจะนำบัญชีเงินฝากแล้วก็อีมันนี่น่ะของเยาวชนนะเจ้าไปใช้ในการกระทำความผิดเนาะที่มันเพิ่มนักขึ้นนะเจ้าซึ่งเปิ้นบอกว่ามันเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะนักนะเจ้าจากแต่ก่อนนี้ประมาณ 3,000 กว่าบัญชีเพิ่มขึ้นเป็น 5,741 บัญชีนะเจ้าก็เพิ่มขึ้นประมาณ 170.3% นะเจ้าซึ่งก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับปัญหาว่าคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงนักถึง185ล้านบาทนะเจ้าเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตโดยไม่ได้เจตนานะเจ้าแล้วก็ในส่วนของปนห้องว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะเจ้ามีการปรับวงเงินต่อวันสำหรับโอนเงินและก็ชำระเงินผ่านทางช่องทางดิจิตอลนะเจ้าซึ่งถ้าเป็นบัญชีของน้องๆเยาวชนที่เป็นบัญชี e-money นะเจ้าสำหรับน้องๆอายุ10ปีแต่บักเกิน12ปีนี้คือโอนได้บักเกิน 3,000 บาทนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชี e-money ของน้องๆเยาวชนอายุ12ปีแต่บักเกิน15ปีบักเกิน 5,000 บาทแล้วก็อายุ15ปีแต่บักเกิน18ปีบักเกิน 10,000 บาทนะเจ้าซึ่งเปิ้นบอกว่าวงเงินที่ได้อู้ไปข้างต้นนั้นนะเจ้าเปิ้นบอกว่าบารวมธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเงินไปยังบัญชีของตัวเก่าภายในโมบายแบงกิ้งนะเจ้าหรือว่าแอปพลิเคชันเดียวกันนะเจ้าอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการที่มิจฉาชีพจะเอาเพราะว่าบัญชีของน้องๆเยาวชนเนี่ยไปก่อเหตุนะเจ้าเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนะเจ้าแล้วก็เข้าข่ายในส่วนของการทำการทุจริตโดยไม่ได้เจตนานะเจ้า
2: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: เป็นการป้องกันไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าซึ่งตอนนี้เปิ้นก็เริ่มดำเนินการแล้วนะเจ้าแล้วก็มีกำหนดการแล้วเสร็จในเรื่องของการรับในส่วนของบัญชีที่ว่ามีการโอนเงินนะเจ้าของน้องๆเยาวชนนะเจ้าสำหรับประเภทของบัญชีเงินฝากเปิ้นก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นะเจ้าแล้วก็ในส่วนของบัญชี e-money ก็จะภายในเดือนตุลาคม2569ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบโดยล่วงหน้าในห่วงเวลานี้ก็ในส่วนของผู้ให้บริการในเรื่องของ e-money แล้วก็ในส่วนของธนาคารนะเจ้าก็คงจะต้องมีการให้ความรู้นะเจ้ากับผู้ใช้บริการก็คือน้องๆเยาวชนได้ไปดำเนินการให้มันถูกต้องเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าจะเป็นเรื่องนี้เนาะถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับการเปิ้นต้องจะต้องตรวจสอบเรื่องทะเบียนราษฎ
0: ร
1: ตอนนี้นะเข้มงวดแล
0: ้
1: วต้องกลัวมีการทวมซิดอย่างที่ว่าผู้อันพ่อทิพย์น่ะค่ะ
0: เจ้า
1: น่ะมันมีหลายอย่างหลายอันเน
0: า
1: ะที่ประเด็นนี้ทางภาคราชเฮานี่เปิ้นกำลังรัดกุมกับเรื่องนี้นะเจ้าก็ เป็นอย่างที่ควรจะทำอย่างยิ่งอ่ะที่จริงมันน่าจะทำมาเมื่อนะเนาะที่เราอู้ถึงนะเน
0: า
1: ะเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แล้วแล้วก็เหมือนบัวหายล้อมคอกแต่ว่าก็ยังดีอ
0: ่
1: ะที่ว่ามีการตื่นตัวกันเนาะ
2: ครับ
1: นะบัดเดี๋ยวนี้แต่ละอปท.วันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทางทะเบียนราษฎรสอบถามแม่หลวงมานะถ้าหันแบบบ้านเลขที่นี้เนาะมีจำนวนคนในทะเบียนราษฎรหนัก
0: เจ้า
1: ปกติเขาก็จะโทรมาสอบถามนะที่มาที่ไปของคนที่ย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยว่าบ้านหลังนี้มันจะได้ว่าหนักแต่ต้องมีเหตุมีคำตอบเพื่อเปิ้ล
0: เจ้า
1: พ่อเหตุใด
0: เจ้า
1: เป็นพ่ออันยังจะได้ถึงมีเกินเปิ้ลบอกว่าจริงๆแล้วทะเบียนเล่มหนึ่งนี่เปิ้ลว่ามันก็บอกควรเกิน10คนอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้า
1: แต่บางหลังมันเกินไง
0: เจ้า
1: จะเป็นเศร้ากว่าเศร้าปลายพวก
0: เจ้าถ้าเป็นห่วงเลือกตั้งเปิ้ลก็จะบอกว่ามีผีเข้ามาอยู่ในบ้านที่เราควรที่เฮาบ่ฮู้จักแล้วก็มีการย้ายเข้ามาอยู่เพื่อที่อาจจะเป็นในเรื่องของการเฮ้อมีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งเยอะขึ้นนะเจ้าแม่น
2: ตรงนี้นี่แน่หันใจนะครับผมได้รับข้อมูลมานะครับจากพี่น้องที่บ้านอยู่ตำบลดอยนะคร
0: ับ
2: บางเตื้อเจ้าตัวเจ้าบ้านเดี๋ยวมาฮู้เลยว่า
0: อยู่
2: ในบ้านเก่าในทะเบียนบ้านมีคนอยู่เป็นสาว30คน
1: เจ้า
2: โดยผู้ที่มีอำนาจและเป็นคนที่บ่ใสสะอาด
0: เจ้า
2: เขาต้องอู้กันตรงๆแบบนี้เลยนะครับคุณอาจจะไปเรียกรับเงิน
0: เจ้า
2: แล้วก็เอาลายชื่อเนี่ยเข้าไป
0: เ
2: พื่อคุณประโยชน์อย่างบางอย่
0: าง
2: นะครับบางคนเพื่ออยากจะได้สิทธิ์นะครับไม่ได้เป็นคนไทย
0: เจ้า
2: แต่เอาชื่อมาใส่ในทะเบียนบ้าน
1: ปกตินะครับถ้าคนจะเข้าทะเบียนบ้านเนี่ยเจ้าบ้านต้องบอกคนเซ็นรับเนาะ
2: ถูกต้องครับแต่ว่ากระบวนการนะครับที่ทำการจับกุมกันอย่างเช่นอำเภอเวียงแหงเนี่ยครับโดนมาตั้งแต่ระดับหัวลงมา
0: เ
2: องครับม
0: ัน
2: ร่วมกับกระบวนการ
1: ไม่เปิดหน้าเฉยเลย
2: แม่นครับ
1: แล้วก็ที่เจ้าของบ้านเปิดมาหู
2: ครับที่สำคัญคือตัวของผู้ใหญ่บ้านครับแม่หลวงครับก็โดนกันไปหลายคนนะครับ
0: อาจจะไม่ได้ทำกันคนเดียวอาจจะมีในเรื่องของขบวนการนะเจ้าซึ่งเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ทุกพื้นที่ที่จะเป็นจะอ้านนะเจ้ามันเป็นแก่พระธรรมวัดแต่เพียงคนบางกลุ่มที่คิดหวังหาผลประโยชน์ในต่างที่เปิ้ลมีหน้าที่การงานตรงนั้นอยู่เนาะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องในส่วนของเจ้าบ้านทุกบ้านก็อยากจะให้มีการตรวจสอบเนาะในเรื่องของทะเบียนบ้านของตัวเก่าอยู่สม่ำเสมอนะเจ้าว่ามีคนเข้ามาอยู่ตรงตามกับที่มันอยู่ในทะเบียนบ้านที่เขาถือไว้ก่อนนะเจ้าบัดนี้มันก็มีการตรวจสอบหลายอย่างนะเจ้าแต่หากว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้เท่าทันทีนะเจ้าก็อาจจะต้องขอเป็นเช็คนะเจ้าที่ว่าการอำเภอเนาะจากเจ้าหน้าที่ก็จะเช็คให้ได้นะเจ้าแต่ว่าจะไปเช็คของคนอื่นไม่ได้นะเขาต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบ้านหลังนั
1: ้
0: น
1: ต้องเป็นเจ้าบ้าน
0: แม่นเจ้าถึงจะมีโอกาสในการไปเช็คเพราะว่าบางทีถ้าไปรอเช็คทีเดียวในส่วนของการเลือกตั้งเนี่ยกว่าเขาจะรู้เพราะว่าเขาจะต้องพิมพ์บัญชีรายชื่อออกมาเนี่ยมันก็อาจจะจ้าไปเนาะเจ้า
2: อย่างบางคนเนี่ยครับที่ไม่ได้เป็นสัญชาติไทยนะครับเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: ก็โดนจุโดนหลอกว่าจะเอาเข้าทะเบียนบ้านอย่างนี้ต้องมาจ่ายเงินนะครับหลักหมื่นหลักแสนอันนี้ก็ต้องระวังท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นบ่ใจคนไทยนะครับก็ต้องระวังนะครับพวกที่แอบอ้างนะคร
0: ับ
2: ก็ต้องมันบ่มีนะครับจะทำแบบอันนะครับ
0: เจ้าม
2: ันผิดกฎหมายนะครับต้องระมัดระวัง
0: เจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเจอเรื่องอย่างเงี้ยคนที่จะสามารถที่จะให้คำแนะนำนะเจ้าหรือว่าท่านจะไปปรึกษาได้ก็คือผู้นำชุมชนนะเจ้าหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที
2: ่
0: นะเจ้าที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อำเภอนะเจ้าป้อหลวงกำนันหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงก็ได
2: ้
0: นะเจ้าถ้าว่าท่านมาแน่ใจก็สามารถที่จะไปสอบถามได้ว่าเอ๊ะควรจะเชื่อดีก่อนหรือว่าควรจะต้องปฏิบัติตนยังไงต่อไปเนาะเจ้าอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะเจ้าน้องยุ้ยฝากไว้น้อยนึงแล้วกันในเรื่องของการบริจาคโลหิตเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าบางทีเขาก็จะหันในหน้าสื่อนะเจ้าว่ามีการขอห้าบริจาคนะเจ้าจากโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้เพราะว่าเลือดที่มีอยู่ในคลังนั้นบ่ค่อยพอนะเจ้าในส่วนของอำเภอหางดงนะเจ้าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแบบว่าจะอยู่ในอำเภอหางดงหรือว่าใกล้เคียงนะเจ้าได้ร่วมกันนะเจ้าในส่วนของการบริจาคโลหิตนะเจ้าเพื่อเป็นบอกว่าบริจาคโลหิตเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะเจ้าในวันที่6สิงหาคมเดี๋ยวกันเนอะดูกันเนอะวันที่6วันอะไรอย่างหาเดี๋ยวกันเนอะน้องยุ้ยก่อยก่อนวันที่6น่าจะเป็นวันพฤหัสนะเจ้าพฤหัสบดี
1: ไปบริจาคได้ที่ห้านเลยกะเจ้า
0: เจ้าไปบริจาคได้นะเจ้าที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดงตั้งแต่8โมงเกิงจนถึงเที่ยงวันนะเจ้าโดยประมาณซึ่ง
1: หน่วยกาชาดเพิ่นไปรับบริการ
0: แม่เจ้า
1: เพ
0: ิ่นบริการนอกสถานที่นะเจ้าในส่วนของอำเภอหางดงก็เป็นวันที่6สิงหาคม2569ตั้งแต่8โมงเกิงถึงเที่ยงวันนะเจ้า
1: แน่ใจจะเป็นวัน
0: ประชุม
1: กำนันผู้ใหญ่บ้านตัวเอง
0: บางทีอาจจะบัตรงกันนะเจ้าเพราะว่าอาจจะใช้สถานที่ที่เดียวกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นต้องให้มันเหลื่อมกันนะเจ้
1: า
0: แต่ว่าท่านใดที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยก็สามารถไปร่วมได้นะเจ้า
1: การกับเสี่ยงนะ
0: แม่
1: เป็นบุญกุศลใหญ่เนอะ
0: เจ้า
1: จากเลือดนี่นะ
0: แม่นเจ้าแต่ว่าท่านก็ต้องปฏิบัติตนในส่วนของการที่จะต้องมีความพร้อมในการไปบริจาคโลหิต
1: ล
0: บบริจาคเลือด
1: ก็ไปได้นะเลือดลอย
0: เจ้าดื่มแอลกอฮอล์ก็ไปได
1: ้
0: นะเจ้าหรือว่ามีโรคต้องห้ามบางอย่างที่ไม่สามารถจะบริจาคได้ก็มีเหมือนกัน
2: คือไม่ใช่ว่าอยากจะบริจาคก็บริจาคได้เลย
0: เจ้า
2: ร่างกายเขาต้องพร้อม
0: แม่นเจ้าบางทีบริจาคเพิ่นตัวเก่าเป็นลมไม่ก็มีเหมือนกันเตรียมตัวบ่พร้อมนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ฝากเอิ้นเชิญชวนละกันสำหรับพี่น้องที่อยากจะร่วมบริจาคโลหิตเป็นบุญเป็นกุศลบางคนอาจจะมีวันเกิดตรงกับวันที่6พอดีอยากจะทำบุญเป็นบุญใหญ่บุญหลวงนะเจ้าก
1: ็
0: ไปร่วมบริจาคโลหิตได้นะเจ้าสำหรับอำเภอหางดงก็วันที่6สิงหาคม2569ตั้งแต่8โมงเกิงถึงเที่ยงวันนะเจ้าที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดงเจ้า
2: แล้วก็อู้ถึงหางดงนี่วันนี้เปิ้นมีงานลำไยบ้างครับ
0: อา
2: เ
0: ม
2: นเป็นได้พ่องบ่ฮู้แต
0: ่ก็บ่ทันได้ไปส่องสักกรรมเพราะมันจนจ้ามกับเวลามาจัดรายการ
1: มันจนเฮาจะรายการก็บ่ทันก็ไปเปิ้นหวันเดียวอ่ะตา
0: จามก่อนถ้ามันเวิร์คคนหลายก็จะอาจจะเพิ่ม
1: จริ งไงวันพุธวันก็ยังน่าจะได้นะเน
0: า
1: ะเป็นวันอาทิตย์อ่ะ
0: เจ้าแต่ก็คิดว่าน่าจะมีหลายท่านที่อาจจะไปวันพุธก็ได้นะเจ้าซึ่ง
1: วันพุธวันนี้ก็เน
0: า
1: ะ
0: แม่นอาจจะมีบางร้านที่เปิ้นยังอยากจะยังไม่เก็บบัตรตันเก็บวันนี้บัตรตันเอามาวันพุธวันนึงนะเจ้าก็ลองไปดูกันในส่วนของงานวันลำไยของหางดงนะเจ้าซึ่งก็ตัดอาจัดที่อบต.ขุนคงนะเจ้าก็คือบริเวณสองฝั่งคลองนะเจ้าของบ้านถวายตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเจ้าก็น่าจะมีพี่น้องว่ากิจกรรมในหลายพื้นที่นะเจ้าซ
1: ึ่
0: งก็จะสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาแอลในบ้านเฮาได้หนักขึ้นนะเจ้าก็ต้องอย่างที่เฮาบอกตะกี้ก็คือทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีตัวนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวบอกว่าจะชาติไหนก็ตามก็เข้ามาแอลบ้านเฮาค่อนข้างที่จะหนักแล้วนะ
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะจะต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ว่านักท่องเที่ยวเองก็ต้องน่าฮักตัวเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ก็จะได้ยินข่าวที่ฮันที่นี่นะจ๊ะบางทีก็มีนักท่องเที่ยวที่ทำตัวบันน่ารักก็มีเหมือนกัน
2: พูดถึงการท่องเที่ยวนี่นะครับที่ผ่านมานี่เขาเคยได้ข่าวเศร้าเน
0: า
2: ะน้องฮารุนนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับน้องฮารุนตัวนะครับไปแอลต่างแดนเน
0: า
2: ะไปทำคอนเทนต์และในประเทศไทยเขาก็เหมือนกันที่นักท่องเที่ยวรัสเซีย
0: เจ้า
1: ที่เป็นมาน
2: ะครับ
0: มาแอลแล้วก็โดนในส่วนของผู้ที่
1: มี
0: ส
1: ิ่
0: งเสพสิ่งเสพติดแล้วก็ทำ
1: ร้
0: ายร่างกายจนเสียชีวิต
2: ก็ฝากท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชน
1: ปัญหายาเสพติดไง
2: ในจังหวัดเชียงใหม่เฮา
0: เจ้า
2: ช่วยกันนะครับ
0: เป็นหูเป็นตา
2: แม่น
0: เจ้า
2: ใครไปใครแม่ช่วยกันพอ
1: จ้าที่ดูแล้วมันผิดปกติอีน้อง
2: แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: แจ้งได้เลยหรือแจ้งปลวงบ้านก็ได้ท่านมาต้องไปเปิดเผยตัวเฮา
0: เจ้า
1: แจ้งทางลับก็ได
0: ้
1: นะเจ้า
0: อย่างคดีของน้องฮารุนเนี่ยก็ได้อ่านจากคุณหมอว่าเพราะตอนนี้ก็หลายคนก็สงสัยในเรื่องของการเสียชีวิตนะเจ้าซึ่งก็เพิ่นก็บอกว่าไม่ได้มีในส่วนของการถูกทำร้ายหรืออย่างนั้นนะเจ้าแต่ว่าก็มีได้มีโอกาสไปหันเพจของคุณหมอท่านหนึ่งนะเจ้าเพิ่นก็บอกว่าบางทีมันก็เป็นภัยเงียบในโรงแรมเฮาก็เป็นการอ่านเพื่อที่เฮาจะได้ตระหนักไม่ได้ตระหนกนะเจ้าเพิ่นก็บอกว่าในส่วนของบางทีเนี่ยห้องพักหลายๆอย่างเนี่ยบางทีในเรื่องของอากาศตัวหรือว่าห้องที่มันไม่ได้เปิดมันเมินเนี่ยมันอาจจะมีสารบางอย่างนะเจ้าคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มันอาจจะอยู่ในอากาศนะเจ้าแล้วก็ห้องมันปิดไว้เหมือนๆแล้วมันก็อับอยู่ในห้านนะเจ้าหรือบางทีมันอาจจะเป็นจากเรื่องของสีทาผนังนะเจ้าในเรื่องของของที่เอามาตกแต่งในห้องก็อาจจะมีการคายก๊าซหรือว่าส่วนผสมที่มันเป็นอันตรายต่อการหายใจเข้าไปนั่นนะเจ้าก็จะทำให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ได้นะเจ้าหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของน้ำนะเจ้าเพิ่นก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นภัยเงียบที่บางทีก็ทำให้คนเฮาเสียชีวิตได้ถ้าหากว่าสูดดมเข้าไปมึนๆหรือว่าในปริมาณที่มันหนักพอที่จะทำให้เฮาหยุดหายใจไปได้เนาะหรือว่าเกิดอาการหัวใจวายนะเจ้าแล้วก็ แถมอันนึงก็คือในเรื่องของน้ำเพราะว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่น้ำเวลาที่มันค้างท่อเฮานึกถึงความเป็นจริงว่าเวลาบางทีเฮาไปพักโรงแรมเนี่ยจะเปิดน้ำก่อนต้องเมื่อมีแขกเข้าไปพักนะเจ้าแล้วก็เพิ่นก็เลยบอกว่าต่างที่ดีเนี่ยว่าเวลาที่เฮาไปท่องเที่ยวเนี่ยก็ควรจะตรวจสอบบริเวณห้องพักนะเจ้าอย่างเช่นถ้ามันเปิดประตูหน้าต่างได้นะเจ้าก็เปิดประตูหน้าต่างไว้สัก 2-3 นาทีเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของน้ำเนี่ยก็ให้เปิดทิ้งไว้สัก2นาทีคือมันไล่สารยังไล่น้ำที่มันขังอยู่ในห้านก่อนที่มันอาจจะเกิดเป็นแก๊สที่เวลาเฮาอาจจะนอนไปแล้วเฮาบ่ฮู้เรื่องละก็หลับไปเลยแล้วก็บ่ตื่นมาเลยอีกก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเปิ้นก่อนเน้นย้ำว่าควรจะตระหนักมากกว่าที่จะตระหนกนะจ๊ะเพราะนั้นก็เตรียมไว้ก่อนดีกว่าถ้าหากว่าท่านจะต้องมีการเดินทางและเข้าพักในที่พักใดๆก็ลองปฏิบัติซะอีดูกันแล้วกัน
1: ชันสูตรแล้วว่ามันบ่มีการต่อสู้ใดๆ
0: แม่นจ้าซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุจะอีก็ได้นะจ๊ะซึ่งก็ถือว่าเป็นความรู้อย่างนึงที่เฮาอ้อมันก็เปิดโลกเฮาตัวว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะจ๊ะถ้าเฮาคิดตามที่คุณหมอเป็นออกมาบอกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันละกันถ้าหากว่ามีการที่จะต้องไปเข้าพักในโรงแรมนะจ๊ะ
1: ก็เป็นลักษณะหัวใจล้มเหลว
0: ประมาณจะอ่านนะจ๊ะจ๊ะ
2: ก็ต้องรอดูกันต่อไป
0: แม่นจ๊ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่บ่ยากเกินไปถ้าหากว่าเปิ้นออกมาแนะนําจะอีก็คือเปิดประตูหน้าต่างไว้ก่อนสัก 2-3 นาทีให้อากาศมันถ่ายเทนะจ๊ะเพราะว่าบางทีกว่าจะได้เปิดห้อง1ห้องเวลามีแขกเข้าพักก็คือ
1: มันอับไว้เมิน
0: แม่นจ๊ะแล้วก็บางทีมันเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์การอย่างการที่มันอาจจะมีทินเนอร์มีอย่างแอดซึ่งเฮาบ่ฮู้ว่าพอมันไปรวมกันในอากาศแล้วมันอาจจะเกิดเป็นก๊าซอย่างที่มันจะส่งอันตรายต่อร่างกายของเฮาก็ได้เนาะจ๊ะก็เปิดให้อากาศถ่ายเทก่อนแล้วก็ในส่วนน้ำก็บางทีมันน้ำมันค้างต่อเหมือนเนี่ยก็อาจจะมีเชื้อโรคที่มันอาจจะน้อยมากที่เฮาอาจจะบักขึ้นว่ามันอาจจะเป็นอันตรายเนาะเจ้าซึ่งมันก็อาจจะทำให้เฮาได้รับอันตรายเหล่านั้นก็ได้ถ้าหากว่ามันค้างต่อนานๆแล้วมันมีแก๊สมีอะไรอย่างที่มันจะทำอันตรายได้นะเจ้าก็เปิดทิ้งไว้ก่อนสัก2นาทีแล้วก็ปิดเนาะก็จะช่วยได้อยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเจ้าถือว่าเป็นประโยชน
2: ์ถ้าอย่างบ้านเฮานี่ที่น่าเป็นห่วงคือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศเย็นบนดอยส
0: ่
2: วนมากจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่เป็นแก๊ส
0: เจ้าอันนี้ก็เริ่มแล้วเพราะมันเป็นปลายฝนต้นหนาวละ
2: ครับ
1: เริ่มแล้ว
0: แถมเมื่อกี้เดือนก็เข้าหน้าหนาวบ้านเฮาละนะเจ้า
2: ต้องใครที่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์เจ้าของรีสอร์ทนะครับก็ต้องมันตรวจสอบดูแล
0: แม่น
2: เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
0: เจ้าน
2: ะครับ
0: เพราะว่าจะใช้ไฟฟ้าหรือว่าแก๊สนะเจ้าก็ต้องถ้าเป็นไฟฟ้าก็ต้องมันกดดูไอ้ตัวตัดไฟตัว
1: อุปกรณ์การก็เหมือนกันเนาะต้องตรวจดูสถานที่ของท่าน
0: เจ้า
1: เพื่อไว้รองรับแขก
0: มันอาจจะเป็นเรื่องน้อยๆหรือว่าท่านอาจจะว่ามันบอกคุ้มทางว่าจะต้องซ่อมแบบเดียวนี้อาจจะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุน่ะท่านจะเสียนักหรือฮั่นนะจ๊ะเสียทั้งชื่อเสียงตัวนะจ๊ะเพราะว่าก็คงจะต้องเป็นข่าวที่มันจะต้องมีคนบอกปากต่อปากต่อไปนะจ๊ะจะได้ก็ขอฝากไว้ตัวนะจ๊ะจ๊ะ
1: สิงหาคมกันยา2เดือน
0: นะจ๊ะ
1: ตุลาเริ่มละรายฝนต้นหนาว
0: เจ้าแต่ว่าตอนนี้ต้องนำรายการลาไปแล้วนะเจ้าเพราะว่าเลยมาแล้วนะเจ้าข่าวมาแล้วตัวนะเจ้าต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันวันพุธนะเจ้าวันนี้บอกว่าจะเป็นน้องยุจันทร์ลวนขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: เจ้าข้าเจ้าตุลากิติคุณเจ้าอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับผคบ.เชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้เฮาลาไปก่อนแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ
3: ทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมีข้อสั่งการให้สคบจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติภ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นสินค้าออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายตามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันพบทั้งสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ปลอดภัยหรือสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาและมักไม่ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายถือเป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่ของการค้าออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคซึ่งมีแนวคิดผลักดันหลักความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านการศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกลไกกำกับดูแลให้แพลตฟอร์มมีหน้าที่ร่วมป้องกันระงับและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากสินค้าผิดกฎหมายตลอดจนมีมาตรการจัดการร้านค้าที่กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกระดับการสอบท้องถิ่นใช้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยน
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยให้นำบทเรียนจากความกังวลเรื่องความโปร่งใสมาปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในระยะยาวการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบให้รัดกุมกว่าเดิมภายใต้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนโดยมอบนโยบายให้สท.จัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบพร้อมกำหนดกรอบเวลาติดตามผลอย่างชัดเจนได้แก่ภายใน7วันให้สำรวจและรายงานแนวทางลดความเสี่ยงการทุจริตระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสและวางระบบติดตามข้อร้องเรียนและภายใน90วันให้สรุปผลพร้อมเสนอปรับปรุงระเบียบเพื่อปิดช่องโหว่ทุจริตในระยะยาวพร้อมเน้นย้ำว่าในฐานะผู้กำกับดูแลนโยบายมีหน้าที่ต้องทำให้การสอบครั้งต่อไปมีความโปร่งใสแม่นยำปิดช่องโหว่ให้มากที่สุดและเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ระบบการบริหารงานท้องถิ่นได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ฮาลุนโซโล่พบมีประกันภัยการเดินทางทุนประกันภัย5ล้านบาท
9: นายชูศักดิ์ประมวลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่ให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วนันทิกากิตปาโลรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
14: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
13: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
14: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
13: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
14: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
13: เจ้า
15: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: มาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนียาพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่บทเพลงความรักของ Body Slam ค่ะเดินทางใกล้ๆก็ขอให้ปลอดภัยวางแผนการเดินทางไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยบนทางราบนะคะเช็ครถเช็คคนให้พร้อมเราก็ยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะช่วงแรกนี้มีข่าวสารในการเตรียมมหกรรมเกี่ยวกับการรวมพลังภาคีเครือข่ายที่จะร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยเพื่อคนทุกวัย21ถึง23สิงหาคมนี้นะคะก็เป็นการที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการร่วมมือกับเครือข่ายนะคะแล้วก็มีการจัดงานเขาเรียกว่าSDX 2026มหกรรมการพัฒนาสังคมซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วเปิดพื้นที่ในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมมือด้านความท้าทายทางสังคมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยการลดลงของอัตราการเกิดรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะมีการจัดกิจกรรมบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 20,000 ตารางเมตรประกอบไปด้วยการจัดเทศกาลเวทีเสวนาทางวิชาการปาฐกถาพิเศษด้านการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการออกแบบสังคมไทยแห่งอนาคตนะคะซึ่งก็มีการเชิญชวนผู้ที่ดูเกี่ยวกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมทำงานเกี่ยวกับเครือข่ายนะคะทั้งผู้สูงอายุคนพิการเข้าร่วมงาน Social Development Expo หรือว่า SDX 2026 21ถึง23สิงหาคมค่ะที่อาคาร Challenger ฮ2 Impact เมืองทองธานีแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็เป็นการนี้ขับเคลื่อนสังคมเพื่อคนทุกวัยนะคะมีประโยชน์มากสามารถที่จะเข้าไปดูช่องทางทางนี้ได้เพราะว่าเขาก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะแต่ละว่ากิจกรรมเป็นเพจของข่าวจริงประเทศไทยที่ได้มาบอกกันในช่วงนี้ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิต

มูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะพูดถึงเรื่องของการให้บริการในการที่จะดูแลเข้าถึงสุขภาพแทนกลุ่มเปราะบางตอนนี้เนี่ยก็มีการเดินหน้ายกระดับบริการแบบดิจิทัลนะคะบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่จะดูแลความสะดวกสบายให้ผู้รักษาเนี่ยสามารถเข้าถึงยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัล ID หรือทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการผู้เยาว์แล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางนำร่องให้บริการที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในหมอพร้อมเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการเพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถใช้บริการดิจิทัลด้วยตนเองเริ่มทดลองให้บริการที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะเป็นการนำระบบดิจิทัล ID มาใช้ยืนยันตัวตนของผู้ดูแลตรวจสอบความสัมพันธ์กับผู้รับการดูแลแล้วก็กำหนดสิทธิ์ในการดำเนินการแทนทำให้ผู้ดูแลสามารถใช้บัญชีของตนเองในการเข้าถึงบริการตามขอบเขตที่กำหนดแทนการใช้บัญชีของผู้ป่วยร่วมกันนะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็การคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลแล้วก็สามารถตรวจสอบการใช้งานย้อนหลังได้ผู้ดูแลที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วก็ได้รับ Health ID สามารถเพิ่มผู้ที่อยู่ในความดูแลเข้าสู่ระบบได้ระบบก็จะตรวจสอบข้อมูลกับฐานทะเบียนราษฎร์ยืนยันความสัมพันธ์เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วผู้ดูแลเนี่ยก็สามารถใช้บริการแทนนะคะอย่างเช่นการนัดหมายพบแพทย์ตรวจสอบคิวรับบริการดูประวัติเรื่องของการรับวัคซีนผลตรวจท่องปฏิบัติการใบนัดหรือว่าข้อมูลด้านสุขภาพอื่นที่สถานพยาบาลรองรับด้วยตอนนี้ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุประชาชนกลุ่มเปราะบางเนี่ยเข้าถึงบริการได้เร็วได้สะดวกขึ้นควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิ์และก็ข้อมูลส่วนบุคคลช่วยลดภาระการเดินทางลดความแออัดในสถานพยาบาลนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางรองรับผู้ดูแลที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์จากฐานทะเบียนราษฎร์รวมไปถึงเตรียมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการผู้ป่วยติดเตียงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็คืออสมนั่นเองนะคะเชื่อมโยง Health ID กับทาง Receiver ID เข้ากับแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยยกระดับให้บริการภาครัฐในรูปแบบของดิจิทัลอย่างครบวงจรซึ่งก็ยังอยู่ในระยะของการนำร่องนะคะประชาชนสามารถติดตามประกาศการเปิดให้บริการจากทางกระทรวงสาธารณสุขได้นะคะแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็สถานบริการหรือว่าที่เป็นของทางพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าการให้บริการของแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันตามความพร้อมของระบบนะคะก็เป็นการนำร่องบริการของการให้แอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยใช้ดิจิทัลID ให้ผู้ที่ดูแลเข้าถึงการบริการสุขภาพแทนกลุ่มเปราะบางกันด้วยค่ะ

ายกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยังได้รับสิทธิต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมก็คือกรมบัญชีกลางก็มีการอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคม2569จ่ายอะไรบ้างนะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายน2569มีส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มกรกฎาคมจนถึงกันยายนนะคะ80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะประกอบไปด้วยบขส.รถไฟขอสมก.รถไฟฟ้าแล้วก็รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ทุกวันที่20เนี่ยเงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็เช็คข้อมูลได้ค่ะที่เพจของทางกระทรวงการคลังเองนะคะหรือจะเป็นที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ค่ะวันนี้นำรายการจากมาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.

0: ตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประ

มแห้งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกันยัดผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอาณาจักรฮาริพุนชัยเรื่องของประวัติพระนางจามเทวีผู้ครองนครฮาริพุนชัยองค์แรกนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของศึกชิงพระนางจามเทวีนะครับเจ้าหญิงจามเทวีได้เสด็จประทับในราชสำนักกรุงลวปุระและเจริญพระชันษาขึ้นโดยเป็นที่รักใคร่เสน่หาของพระราชาพระมเหสีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเสนาอำมาตย์และประชาชนชาวละโวทั้งหมดเวลาได้ล่วงเลยจนพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุได้สาวพรรษาก็ปรากฏมีพระสรีโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือไปยังอาณาจักรอันใกล้เคียงพระปีชาญาณและบุญญาณุภาพแห่งพระองค์นั่นก็แผ่ไพศาลเป็นที่หมายปองของเจ้าครองนครต่างๆความงดงามในพระรูปแห่งองค์หญิงจามเทวีนั่นก็เป็นที่เล่าลือกันว่าบ่มีหญิงใดจะทัดเทียมทั้งสิ้นเมื่อพระนางจามเทวีมีพระชนมายุได้สาวพรรษาพระเจ้ากรุงละโวจึงได้กระทำพิธีมั่นหมายพระนางจามเทวีไว้กับเจ้าชายรามราชแห่งเมืองรามบุรีซึ่งเป็นเจ้าชายจากแว่นแคว้นใกล้เคียงทว่าเกิดกิตติศัพท์ความงดงามของพระนางจามเทวีนั่นเป็นที่เลื่องลือทั่วไปพระเจ้าชายแห่งเมืองโกสัมพีเชื่อว่าก็คืออาณาจักรบอนหรือว่าพม่าในเวลานั้นจึงได้ทรงบรรณาการมาสู่ขอพระนางจามเทวีกับพระเจ้ากรุงละโวแต่พระเจ้ากรุงละโวนั่นก็ได้ตอบปฏิเสธเพราะเจ้าหญิงมีคู่มั่นอยู่แล้วเจ้าชายแห่งเมืองโกสัมพีรู้สึกแค้นพระทัยจึงได้ยกทัพเมืองโกสัมพีและก็ทัพจากเมืองต่างๆเอาต่อรบกับละโวเพื่อชิงพระนางจามเทวีตามตำนานเล่ากันว่ากองทัพของฝ่ายโกสัมพีมีจำนวนมากกว่าฝ่ายละโวนักกองทัพละโวจึงประสบความประชัยฝ่ายขุนนางเมืองละโวจึงปรึกษากันว่าจะต้องยอมรับไมตรีจากเมืองโกสัมพีเพราะสู้บ่ได้แต่พระนางจามเทวีกลับตัดสินพระทัยที่จะรบโดยพระนางจะเป็นผู้นำทัพเองเมื่อพระเจ้ากรุงละโวผู้เป็นพระราชบิดาทรงอนุญาตแล้วพระนางจึงจัดทัพหน้าเป็นหญิง500คนชาย 1,000 คนบ้างก็ว่า 2,000 คนและกำลังจากเมืองพันธมิตรอื่นๆเข้ามาทำการรบโดยหลอกกองทัพข้าศึกให้เข้ามาในที่แคบแล้วจึงตีกระนาบกระทั่งเมื่อกองทัพทั้งสองฝ่ายต่างเสียหายอย่างนักพระนางจึงตัดสินใจพระทัยให้นายทัพของแต่ละฝ่ายเข้าดวลอาวุธกันตัวต่อตัวพระนางเองดวลอาวุธกับเจ้าชายแห่งโกสัมพีจนได้รับชัยชนะเจ้าชายจึงเฉือดพระศรพระองค์เองด้วยคติยะมานะกองทัพฝ่ายโกสัมพีที่เสียจอมทัพจึงยอมแพ้นะครับชัยชนะของพระนางก็เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของชาวละโวอย่างยิ่งแต่พระนางเองก็บ่ได้ยินดีในชัยชนะนั่นกลับรู้สึกสลดพระทัยที่ต้องมีคนตายในสงครามนี้มากมายพระนางจึงตรัสสั่งให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณสมรภูมิขึ้นวัดหนึ่งเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตายในการรบพร้อมทั้งทรงจัดพระศพของบรรดาเจ้านายเมืองต่างๆทั้งสองฝ่ายที่สิ้นชีวิตในการรบอย่างสมพระเกียรติหลังเหตุการณ์สงบแล้วงานอภิเษกของพระนางจามเทวีจึงมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตำนานบางฉบับก็ได้กล่าวว่าพระเจ้ากรุงละโวก็ได้เวนราชสมบัติให้แก่เจ้าชายรามราชในคราวเดียวกันบางฉบับก็เพียงว่าเจ้าชายรามราชได้เข้ามาอยู่ในราชสำนักละโวเต่าอันตำนานระบุว่าสงครามเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1196และการอภิเษกนั่นได้มีขึ้นแห่ม2ปีถัดมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพระนางจามเทวีนะครับในเรื่องของการปกครองเมืองหริพุนชัยเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1202สุกะทันตะฤาษีซึ่งเป็นสหายกับสุเทวะฤาษีได้เดินมาพร้อมกับนายควิยะผู้เป็นทูตของสุเทวะฤาษีมายังกรุงละโวเพื่อทูลขอพระนางจามเทวีจากพระเจ้ากรุงละโวนะครับเพื่อไปเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองใหม่ที่สุกะทันตะฤาษีกับสุเทวะฤาษีสร้างขึ้นซึ่งก็คือเมืองหริพุนชัยหรือว่าเมืองละปูนในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อพระนางจามเทวีปรึกษากับพระราชบิดาและพระ

สวามีแล้วทั้งพระสวามีกับพระราชบิดาต่างก็อนุญาตพระนางจึงได้เดินทางออกจากเมืองละโว่ตามคำทูลเชิญของพระฤาษีแต่ในตำนานจำมาทีวีวงได้กล่าวความต่างไปแหมยังก็คือในเวลานั้นเจ้าชายรามราชได้ออกบวชเสียแล้วพระนางจึงทรงอยู่ในฐานะไร่พระสวามีต่างระพูนก็ได้ทรงสารมาทูลขอดังกล่าวตำนานพื้นบ้านนะครับเจ้าหญิงจามเทวีทรงรับที่จะครองเมืองละปูนเพราะว่าเมืองละปูนเวลานั้นราษฎรเดือดร้อนด้วยขาดผู้นำและพระนางก็ระลึกถึงพระคุณของท่านสุเทวฤาษีที่เคยชุบเลี้ยงมาแต่ก่อนในการเดินทางจากละโว่ไปสู่เมืองละปูนนั้นพระนางได้เชิญพระเถระ500รูปหมู่ปะขาวทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในเบญจศีล500คนบัณฑิต500คนหมู่ช่างแกะสลัก500คนช่างแก้วแหวน500คนพ่อเลี้ยง500คนแม่เลี้ยง500คนหมู่หมอโหรา500คนหมอยา500คนช่างเงิน500คนช่างทอง500คนช่างเล็ก500คนช่างเขียน500คนหมู่ช่างทั้งหลายต่างๆแห่ม500คนและช่างโยธา500คนเพื่อรวมเดินทางกับพระนางเพื่อไปสร้างบ้านแปลงเมืองแห่งใหม่ให้มั่นคงยิ่งขึ้นโดยเดินทางด้วยการล่องเรือไปตามแม่น้ำปิงกินระยะเวลานาน7เดือนพร้อมกันนี้พระนางยังได้เชิญพระพุทธรูปสำคัญมาด้วยสองพระองค์ก็คือพระแก้วขาวซึ่งถือว่าเป็นองค์เดียวกับที่ประดิษฐานที่วัดเชียงมั่นจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันและพระรอดหลวงซึ่งประดิษฐานที่วัดมหาวันจังหวัดลำพูนเมื่อพระนางเดินทางมาถึงเมืองหริพูนชัยแล้วนะครับสุเทวฤาษีและก็สุกทันตะฤาษีจึงกระทำพิธีราชาภิเษกพระนางขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งหริพูนชัยทรงพระนามว่าพระนางจามเทวีบรมราชนารีศรีสุริยวงศ์องค์บดินทร์ปินธานีหริพูนชัยหลังจากวันราชาภิเษกไปแล้ว7วันพระนางจึงประสูติพระโอรสซึ่งติดมาในครรภ์ตั้งแต่ยังทรงอยู่เมืองละโว่สองพระองค์พระโอรสองค์โตมีนามว่าพระมหันตยศหรือพระมหายศส่วนองค์รองมีนามว่าพระเจ้าอนันตยศหรือพระอินทวรในรัชกาลของพระองค์นั้นนครหริพูนชัยก็มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งประชาราษฎรต่างอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธศาสนาก็ได้รับการทำนุบำรุงอย่างดียิ่งตามตำนานได้กล่าวว่าพระสงฆ์นิกรมีใจศรัทธาสร้างวัดขึ้นเป็นจำนวนถึง 2,000 แห่งและการต่อมานะครับวัดทั้ง 2,000 แห่งก็มีพระภิกษุจำพรรษาทุกแห่งและในเวลาต่อมาภายหลังสงครามขุนวิลังคะชาวลั่วก็ได้ผ่านไปแล้วพระนางจามเทวีจึงได้สร้างวัดประจำเมืองขึ้น4วัดเพื่อเป็นพุทธประการได้แก่วัดอรัญญิกกรรมการามตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของพระนครวัดอาภัทธารามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระนครวัดมหาวนารามตั้งอยู่ทิศตะวันตกของพระนครวัดมหารัชดารามตั้งอยู่ทิศใต้ของพระนครนอกจากนี้นะครับในด้านของการป้องกันเมืองพระนางจามเทวีจัดให้มีด่านชายแดนอาณาจักรไว้ที่เวียงนอกและเวียงสามเสี้ยวปัจจุบันก็คือบริเวณหมู่บ้านกอกและก่อทุ่งสามเสี้ยวเขตอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่และก็โปรดให้มีการซ่อมรบเพื่อเตรียมความพร้อมของกองทัพโดยทรงออกอุบายคือด่านที่เวียงนอกและก็เวียงสามเสี้ยวแกล้งตั้งตัวเป็นกบฏและทรงมีรับสั่งให้จัดทัพไปปราบปรากฏว่าฝ่ายพระนครชนะศึกทว่าในการซ่อมรบดังกล่าวก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเพราะต่างฝ่ายต่างบ่ฮู้กันพระนางจึงทรงปูนบำเหน็จความชอบเพื่อแก่ผู้รอดชีวิตและทรงอุปถัมภ์ครอบครัวของทหารที่ตายในการสู้รบครั้งนี้ให้เป็นสุขต่อไปและตำนานก็ได้กล่าวกันว่าพระนางจามเทวีได้ทรงทำพิธีบวงสรวงเทวดาขอจ้างศึกประจำพระนครด้วยมีพระดำริเวลานี้พระองค์ทั้งสองก็ทรงยังเยาว์พระชันสาอยู่ถ้ามีข้าศึกเบียดเบียนก็จะเป็นการลำบากช่างศึกดังกล่าวก็คือจ้างผู้กำงาเขียวซึ่งกล่าวกันว่ามีอานุภาพยิ่งเพราะหากไผ่นะครับไปยืนหน้าจ้างในยามใกล้เตียงก็จะเกิดมีอันเป็นไปต่างๆ
ถ้าบ่ไปบวงสรวงได้เข้าตอกดอกไม้เสียแล้วก็อาจจะถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวช่างดังกล่าวนับว่าเป็นกำลังสำคัญของพระองค์ในการรบกับชาวลั่วในการต่อมาตุยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับจากข้อมูลของวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

รับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ตั้งรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ามคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเกาล้านนานำมือทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ามนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความหักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมือถูกฟังได้ติดตามหับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒนะครับเจิญติดตามหับฟังกันนะครับ

มาฟังกันได้แล้วมวลหมู่มิตรแก้วเจิญฟังข่าวสารหันตื่นมาล่ำปิดคิดตันเหตุการณ์กั้นหมู่ไพมานตัดหานหื้อเสียงระวังเล็กดีจังเสียเสียพวกขี้เมียงติดแปดพวกเปียงเสียงลึงมัวเมาหลงไหลบัดตันได้มึงจักถึงการเสียงตังดีเรื่องยาเสพติดนั่นเอากันหลีกหนีอย่าเอาชีวีพัวพันหวั่นไกลอนาคตจะพังหาฟังบ่ได้ชื่อเสียงสูญไปล่วงซ้อยยาฝิ่นกัญชายาบ้า500อย่าได้ห่วงห้อยอะไรแอกงัวควายนั่นมันหมดสมัยปลดมันออกไปอย่าได้อวดอ้างเสพติดฉีดยาอย่าได้สรรสร้างจักเป็นแนวทางมืดทึกอย่าเตียวตังตันหื้อมันละนึกอย่าหลงอ่วงข้องอบายหูแต่ต้นนั้นมันยังบ่สายอีปู่จักบรรยายหื้อมันที่แจ้งหื้อมันที่แจ้ง

ข่าวห้ำฉบับแรกในวันนี้จากพ่อคำอ้ายตุ้ยตาสังกะแปงเจียงใหม่เกี่ยวกับละบ้านเมืองสมัยนี้อาหารการกินต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทีเดียวและสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองสมัยเปลี่ยนไปบะยังบทนี้จะตั้งเรื่องยังสมัยว่าสิ่งแวดล้อมห้อมบ้านไหนๆล้วนติมีพิษภัยโรคใหญ่ตัวหน้าขอสั่งกำปั่นพงพันตันข่าปิดตามันดาเถอะพี่น้องคือได้รักษากายาปากต้องอย่าฮือถูกต้องมลภัยประยัดจีนเนื้อดิบแดงเลือดใสลาบลู่หมูไทยอย่าได้แตะต้องของดิบของแดงก่อนย่างเห็บพ่องเนอแก่ตัวแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมเห็บพ่องครับกินฮือสุกใสสมัยแต่งย่องกินอย่างฮือมองถี่ชัดผักกาดผักจีในลีกาดนัดซื้อมาแจ้ฮือดีงามจะไปฝั่งเร่งรัดขจัดเสี้ยนหนามโลกร้ายลายครามออกไปก่อนเจ้าบ้านเมืองสมัยมันไกลแบบเบาเนี่ยอย่างก็เอารวบลัดปลูกเต้าปลูกแตงพ่นยาเข้ายัดกันแมลงเข้าโจมตีผักกาดผักเปิ๊กหอมมัวหัวปีเนาะไอ้พวกคุกคีเศรษฐีก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวหน้าเว้ยอู้ปปถูกแนะนำพืชผลคือคนตัวล่าไล่จัดยามาป่าเพียงเออบอกว่าโคงัวกระบือจัดคือมาเลี้ยงอาหารจ่อยคือเกี้ยงตุยมาสุกรไก่นกกุ้งเนี่ยวปูป่าล้วนแต่ใส่ยาพ่นพิษพร้อมทวนขอเตือนหมู่เฮาอย่าเมาขาดด่วนลดหย่อนผ่อนควันเด้อฝูงนี้จะกินอาหารจักขานก่าวจี้ฟังเตอะดังอีเนอไนปลูกผักปลูกไม้บำรุงตัวกายจะไปลืมลายปางหลังเก่าเกลือเพื่อเอาแบบเก่าแบบเดิมเจนตะกอนพุ่นปลูกผักไว้กินนั่นนะครับขี้นกขี้กาฮักษาไฟเอื้อบ่เป็นยาเบื่อเจื้อพิษข้อคิดเตือนใจเก็บไปไฟคิดใส่หัวใจหั่นไผมันภาวะมลพิษไผพ่อบะหันอยู่มาถึงวันข่าวลั่นกึกก้องพ่องก็ต้องเสียสูตรผมก้องดองเพื่อถูกละอองพิษร้ายมาจากของเหม็นเช่นดังลิกไนเนี่ยขี้หมูและไส้งวนนมทุกสารพัดส้วมถ่ายอาจมขยะโคลนตมน้ำเน่าเป็นต้นพักไม้ไส้เครือเตื่อมันบ่โป้นเขตอันตรายน้ำพิษยาพ่นฆ่าเมงเอาไปเก็บฤทธิ์เอามาจุ่ยต้มกินไปเกิดโรคบระบาดต้องเข้าช่องหัวใจบัจจ้าก็ไว้สิ้นใจขาดทิ่นขาดดินประเดี๋ยวนี้มันอาหารเป็นสารทั้งสิ้นบ่อน้ำลำคลองก็แล้วขอเฮือฮักษาอย่ากากาดแก้วมันสอดสะแววดูแลที่สิ่งแวดล้อมหอบห้วยป่าแป๋ไปได้แต่เนบุกฟันบ้านข้าซับป่าเสือมีควรดีบ่ท่าไผ่พกไปพกยิงมาเลี้ยงต้องอนุรักษ์คือเป็นสายเส้นหนุ่มน้องคือหันตอบท่องไปยาวบ้านเมืองประเดี๋ยวนี้เด่นดีสีขาวสีแสงเดือนดาววับวาวตัวห้องตั้ง700กว่าปีเนอะคนดีมาป้องเฝ้าฝ่าระองบาดเต้าจักว่าไปหลายม่อนค่ากับปวดร้าวกับเวลาก้าวมาเร็วโจรปอหยอกคิวได้เพียงสั้นๆขอขั้นบอกคนฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยบ้านเมืองสมัยจะกินจะอะยังก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทีเดียวครับเพื่อสุขภาพของท่านจะได้ล่ะครับ

อนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินมันบ่ใจขอนไม้มันบ่ใจเสาหินมันต้องกินลูกคนเฮาต้องมันเหงาตึงบ่ได้คองกินเมืองเหนือล่ำเหลือเยื่อไส้เจิ้นตามสบายนะพี่น้องคองกินจะล่ำเมื่อยามต้องมันห้องมันมีอันอย่างพ่องลองฟังคนเมืองเฮานี่กับน้ำพริกเป็นนิดประจำชื่อเสียงลือดังพริกตาแดงเจ้าแม่พริกน้ำพริกตาแดงนี่นะเฮาจำเข้าก็มันแห้งติดถ้วยก็ควบเอาไว้หั่นแห่เบิดกับบะปื้ดง่ายคือน้ำน้ำเยาะน้ำปลาเยาะแห่น้อยก็แต้วจำใหม่ก็ได้เหมือนกันครับน้ำพริกตาแดงเจ้าพริกหนุ่มก็ล้ำเหมือนกันหนุ่มเท่าพักหนึ่งรวมเอาบวบฟักน้ำพริกอีเก๋ป้าลุงก็สอบมักจีนปิ้งป่าหนึ่งมาแอมของล้ำยัดมิดน้ำพริกอ่องแข็มขี้เล็กลวกแอมบะแดงหน่อต้มพักกาดจอใส่บะขามส้มยกลงกินเอาอุ่นท้อนแกงอ่อมงัวควายบะอายเด้อพี่น้องแกงพักค้อนก้อมกับล้ำดีจีนลาบแถมนั่นทุกท่านบดีเป็นของดีเมืองเหนือเฮาเจ้าใส่ดีเพี้ยขมนิยมหนุ่มเท่ามีเหล้ามาแอมเพิ่มรสนะสมัยก่อนประเด็นนิยมเนี่ยประเด็นนี้เปิดครัวแล้วเนื้อลาบนะเท่ามันละเปลี่ยนเนี่ยต้มเปื่อยต้มขมนิยมหีบสดกับใส่เพี้ยปิ้งหอมลำในขันตกนั่นปล่อยงานประจำยำไก่จัดลำเปิงด่วนไผ่เจ้าใส่ผักไผ่หอมด่วนเหี่ยนอกยำกินไก่ตำบะเขือนี่มันเปิงตังคนเท่ายำหน่อยำเตาอ่อมฟักกับตำบะเขือมันลืนง่ายแกงแค่แกงหอยสีม้อยกับสอบมักน้ำพริกป่าน้อยปูนาแกงส้มหน่อไม้กินง่ายเด้อลาบป่าน้ำพริกแมงดายอดผักแว่นหั่นนะครับยอดผักแว่นหั่นของกินลำดีตึ้งบะหมี่อยากกันยำหกก็ลำบะน้อยใส่พริกเพชรเหือปังถังย้อยมีซ่ายำก้อยยำแหลงหน้าพักกาดด้านตึงต้มตึงแข็งคาบเจ้าพดแรงเมียแปลงแต่งห้างเอ้ยลมเย็นมาแหงมีแข็งกระด้างแม่ก้าดาดางจ่ายซื้อจิ้นส้มแคบหมูเลี้ยงดูขาบมือใส่อั่วใส่กอกกะลำดีดีลำห่ำพร้อมแข็งหยวกแข็งปีนับเป็นโชคดีคนเมืองเหนือเจ้าโอ้ยยังมีแถมหลายท่านนายหนุ่มเฒ่าของกินหมูเฮาสอบมากเนี่ยเดือน9เข้าใบเดือน10เฮ็ดหอนออกนักคั่วแกงเฮ็ดทอบเฮ็ดดินของกินครอบหัวตั้งพักกะถินพักละพักกะถินแมงมันอยู่ดินป่ายไม้กับมดส้มเนี่ยประเด็นนี้แมงมันก่อนนักเนอร์แมงมันอยู่ดินป่ายไม้กับมดส้มของกินของฉันเพชรมันหวานส้มปีตานอยู่บนออกเป้าบัดตันเสาะหาเวลาฝั่งเฝ้าแม่ก้าน้องเจ้าดาตำของกินฝั่งเฝ้ากับเข้าประจำหมอกปอดีลำไข่ทอดไข่ต้มโอ้ยังมีแถมหลายเล่ายายบะโลมต่างคนหุ่มลำสอบมักมีประโยชน์กินเนื้อท่านติหักลำนักตึกติหูคอกำข้าวซอขอปอตอีเต้านี้สู่กันฟังก่อนและนายเฮยของกินกับเข้าล้านนาไทยมีหลายตามเปิงใจสอบมักจะกินฉันรสใดเจินบอกมาเอ้ยน้อมเจินตันติฮักบัดต้องเก่งใจแม่งก็ครับมีสปะของกินก็เลือกกินของที่เฮาสอบเฮามักนั่นแหละครับดังนั้นช่วงนี้เฮ็ดทอบเฮ็ดดินก็หนักขึ้นแมงมันก็หมดส้มไงมันหนักขึ้นครับเฮาก็ต้องเลือกกินพักกระโปรงใบปะทงดูต่างซอกกินกินพักกินไม้นักๆดีครับสำหรับคนเฒ่าคนบ่กินพักมันบ่มีเหยื่อต้องคนเบาปี่เอาน้องมันเสียนอเสียแนวเพิ่นว่าอย่างนั้นครับก็ฟังพ้องกันแล้วกันนะครับ

อู่อู่จะเหลือกำข้าวกำเครือเก็บเหนือใส่ใต้แล้วดูฮ้อนมาอาวอาที่ไว้โลกภัยก็มาตวยหน้าฮ้อนของเกยหูหันใจมันซับซ้อนระวังไว้พ่องมากระจึงดีเกิดมาห่วมฟ้าบัดท่าลบนี้ละดูมันมีตามเวลาเจ้าอาหารการกินใจยิ่งหนุ่มเท่าต้องระวังเอาเนอะพี่น้องอาหารที่เฮากินเอาลงต้องจะต้องสะอาดนะจะต้องสะอาดเนอะเฮาน้ำดื่มแถมนั้นระวังเฮาเขาน้ำเสียปลาเฮาเจ็บเอาต้องใส่น้ำแข็งนี่ก็จัดสำคัญเนอะตันที่ไว้ท้องล่วงหลายลายแล้วบอกไว้ลูกต้องท้องล่วงหลายลายแล้วบอกไว้กินหูจ้างกินใจหูจ้างใจป้องกันเจ็บไข้ภัยมาแล้วดูฮ้อนนั้นระวังโรคหมาโรคหมาหมาว่อนั่นนะไทยว่าหมาบ้าระวังด้วยครับโรคนี้สำคัญเหมือนกันเจ้าข้าเสียชีวิตมาก่อนนะคุณหมอพูดบอกมาเอาอาติฮักแจงจักอู้สู่กันฟังหมาท่านได้เฮาฮักวัคซีนป้องกันหมาภัยมามันฉีดกันไว้เจ้าภัยถูกหมาว่าบ้าคบเข้าขจายเร่งเอาช่วยล้างนี่แล้วก็สบู่มาไวๆช่วยหลายๆครั้งล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์อย่าได้รอจ้าฟังป้าไปหาหมอถ้าขืนรีรอคนเป็นว่าได้มีโรคแถมอันเฮาตันที่ไว้เกิดจากยุงลายแพร่เชื้อไข้เลือดออกมีมาแถมแล้วเด้อติดเชื้อกันหั่นหลายๆอากาศมันฮ้อนพี่น้องทั้งหลายยุงลายแพร่พันกันรวดเร็วเจ้าหม้อน้ำชามไหยุงลายสอบเข้าไปไข่ใส่เอาหยาดมิดปิดหม้อปิดไหอันใดมิดชิดกันยุงเอาไข่ไปวางหม้อไหบ่ใจอย่าให้จะไปหื้อน้ำขังชามกะละมังความเหียเด้อเจ้านะเฮามาช่วยกันระวังหนุ่มเฒ่าลูกหลานเฮาห่วงฮักไข้เลือดออกนี่ยังเป็นปัญหาหนักในหมู่คนบ้านเมืองเฮาแต่ละปีนั่นปีตั้นน้องเขามีผู้ป่วยเอานักหนาป่าปานบางรายถึงเสียชีวิตไปหั่นเพาะไปบัดตันแพทย์นั้นโรคภัยมีหลายยังยายหลืบจั้นป้องกันไว้หั่นเนินายข้อสำคัญนั้น อย่างครับออกกำลังกายป้องกันโรคภัยได้หลายเด้อท่านเจ้าเฮาฮู้ป้องกันโรคมันบ่เข้ามาหาเฮาง่ายนักฮู้ออกกำลังเฮาตั้นที่ฮักอย่าพักผ่อนหั่นเกินไปไปหาหมอนั่นเป็นขั้นตั้งปลายพลานามัยดีไว้หนุ่มเฒ่าเหล้ายาบุหรี่ยามีเติมเข้าสู่ร่างกายเฮาเติมพิษร่างกายที่ดีก็มีชีวิตอยู่ตัวกันได้ไปเมินขอความเจริญมีกับท่านเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยโลกมากับหน้าฮ้อนหลายอันโลกมาว่อก็สำคัญเนอะพี่น้องโลกมากับกินฉันอาหารบูดเสียเฮาเอ้ยโลกไข้เลือดออกต้องอ่านหูระวังกันครับอันนี้ก็เตือนเป็นข้าวห้ามข้าวซอคือพี่น้องได้ห้ามฟังอาจจะเป็นประโยชน์บัดนักกันน้อยทีเดียวเหมือนกันครับก็ห่วงท่านนั่นแหละครับ

เอาดีมาอวดกันเนาะเข้ามาเจ๊อวดดีหรอครับไม่ก็พี่ไอ้หงคำมันบอกว่ามโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องบ่วงก้องโลกีหันอันหายใครย้ายละหนีหันอันงามดีใครมีใครได้คนสมัยท่านนายที่ไว้ชอบอู้อวดไปสิ่งทรัพย์ตั้งศีลตั้งธรรมเก็บงำบ่รับคำนับแต่ผู้คนรวยนับถือคนรวยอวดตัวอวดผู้อวดกูงามสวยอวดรวยมั่งมีอวดดีอวดกล้าคนดียากจนเขียมคนอวดหน้าคบเสียเวลาบ่คุ้มอวดเครื่องแต่งกายครัวใบห่มตุ้มอวดหุ่นอวดห้างสวยงามกินดีอวดต้าตั้งบ้าบ่ขำตั้งนอกดูงามใจดำกล่ำเศร้าโอ้ยไปดีอิดใจกับนายน้องเน่าอวดตังแยงเงาแต่งย้อมแปลงเฮือนอวดกันสุขภัณฑ์มีพร้อมแวดล้อมด้วยเครื่องเสียงฟังผ่อนดาวเอาไว้ได้ใจสมหวังอวดเด่นอวดดังอย่างวังแปลงบ้านสมัยอวดกันร้อยอันปันด้านต้นน้อยปลายบานจังล้มอวดเอ็นโก้กันพ่องหันแน่งอมไปล้มใส่ธนาคารหันก่อเป็นหนี้นะอวดเบ่งเข้าล้านสั่งเหล้าอาหารอวดกันม่วนเมาอวดเอาตาหน้าโอ้มันถึงเสี่ยงอย่างอ่ะคนตันสมัยอวดลายให้บ้านโลกโกงได้มาอวดนักสังคมสมัยอวดลายม่วนมักอวดนักชอบอู้กูดีแต่ตั้งใจนั่นดื้อด้านเพจผีอวดตังบัดดีได้ฟรีนี่ชอบสู้เคยได้ก้อยแยงเงาใจแปลงกำอู้จานครูอวดตังรอบรู้มนุษย์สัมพันธ์บ่หันบ่ฮู้เป็นครูตังบ้าลุงหลังลูกศิษย์ดีนั่นยากหั่นจักหวังตัวยากลุงหลังฮู้หันต่อหน้าตัวอย่างลุงลังในนางหูหันต่อหน้าคนใหญ่เกยหันอวดกันตั้งบ้าบ่อนเหล้าบ่อนยานี่สอบนะคิดกันแต่เงินรวยเงินสอบฮักช่วยจักเมืองบ้านเจริญอวดวัตถุนั่นเข้าขั้นล้ำเกินใจบ่เจริญบ้านเมืองก็อยากยุ่งอนาคตไทยคิดไปก็ใครสะดุ้งอ่ะเด้อคงจะลุงลังไปเติมจันถ้าใจคนเฮาถูกเอาบีบกั้นฮึดต่ำขั้นลงไปกินแต่งสูงล้ำแต่ทำต่ำใจบ้านเมืองต่อไปจะเป็นไฟแน่เจ้าขอกับตั้งหลายยิงใจหนุ่มเท่าเฮาเอาศีลธรรมปอกไม้เอาตังดีงามมานำคิดใจศีลธรรมได้คืนมาพ่อแม่ดีนั่นลูกหันกับตาครูบาดีงามซิดกระตามแบบเบาคนใหญ่คนโตในหัวในเงาฮื้อคนถือเอาว่าพระฝูงคนคิดหาน้อมคารวะตายละซึ่งเกียรติคุณจบบริบูรณ์มาตันเต่าอีเต่านี่สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยคนเฮาสมัยนี้ชอบอวดห่อเฮือนอวดแต่งไผ่บ่เหมือนอวดทรัพย์อวดรวยอวดเงินเดือนสูงส่งยศเอ้ยสินธรรมบ่ยอมรับอวดให้ใจผ่านมันจังหูมีนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องหมู่บ้านเฮาที่ฮักจ้างกินจ้างใจเมื่อหาได้มาเมื่อยกคือจ้างยกถือจ้างถือเงินมีในมือจะไปจ่าอวดอ้างกรรมบ่เก่าเพิ่นบอกไว้มันบ่ดี

่อนจากกันสนุกเมืองฟ้าเมฆฟ้ากับฝนสนุกเมืองคนจังกินเหล้าเมาเหล้าสนุกในคุ้มเจ้านี่ไปแต่ปาดกองมโหรีตองสนุกตุพระมีแต่กองในกับกองสนุกงัวควายมีแต่หนองนะครับเนี่ยสนุกสู่กับข้าลูกฟังรายการข้าวห้ามกับเมืองอีปูสอดหลานเมื่อเจ้านี่แหละครับเป็นสุขอย่างยิ่งโชคดีมีความสุขใน

นี่ก็เป็นข้าวห้ามคำคมภาษาปราชญ์ชาวบ้านกำบะเกาล้านนาโดยป่อครูอำนวยการัมพัฒน์จากวัชรินยอดคำเหลืองหรือว่าเก่งวัชรินในช่องทาง YouTube นะครับนำผู้ทูฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้ทางการอิหร่านเตือนตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากสหรัฐยังคงปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายพร้อมขยายผลไปยังคดีที่มีความเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจณสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายและครอบครัวชาวไทย3รายว่าจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มีความชัดเจนว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม2รายพร้อมผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังคดีอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงรวมถึงเครือข่ายยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายพร้อมขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านโดยผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียทั้ง2รายได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ7ปีจึงถือว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วศาลไม่ให้ประกันตัวแน่นอนทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างคดีต่างๆจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมกระบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความและคดียาเสพติดอย่างไรจากข้อมูลในขณะนี้ยังไม่พบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ทางนี้ยืนยันว่าจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุผู้ต้องหาฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายมีประวัติเกี่ยวข้องยาเสพติดชัดพร้อมขยายผลที่มาอาวุธปืนและยกระดับการเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษ
4: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้จับกุมผู้ต้องหาแล้ว4รายซึ่งเบื้องต้นตำรวจพบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดตั้งแต่ก่อนต้องโทษก่อนการก่อคดีฆาตกรรมนี้จึงได้มีการสอบสวนผู้ใกล้ชิดของผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเพิ่มเติมซึ่งในส่วนการฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียยืนยันว่าทั้ง2คนไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพราะมีข้อมูลพบทั้ง2คนอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว10ปีโดยถือวีซ่าการศึกษาและมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากกว่า40ครั้งขณะที่การสอบสวนและตรวจสภาพผู้เสียชีวิตภายนอกไม่พบร่องรอยการกระทำชำเราแต่มีการใช้อาวุธสังหารซึ่งขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดประกอบสำนวนการสอบสวนและการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้คดีรัดกุมมากที่สุดและจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหามีการก่อเหตุอื่นเพิ่มเติมหรือไม
5: ่ทีมงานตำรวจเนี่ยกำลังที่จะตรวจสอบครับ
3: แล้วยังไม่ได้เกิดจากคำรับสารภาพแต่คิดว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยยังมีเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมนะครับซึ่งดูจากแผนประทุษกรรมแผนการฆ่าผู้อื่นแล้วก็ดูจากสถานที่ที่นำศพไปฝังเนี่ยเรากำลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมจากพฤติกรรมนี้ครับ
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ตำรวจคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายธนาหรือป๋องเกิดทองนายธงชัยหรือธงศรีนินนายอัสดางหรือบอลและนายชัชนันหรือฟุกขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจมีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวร่วมกันฝังซ่อนเร้นและทำลายศพและอีกหลายข้อหาขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตชาวไทยทั้ง3รายเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมและติดตามขั้นตอนการฝากขังผู้ต้องหาแต่ไม่ต้องการเผชิญหน้าหรือพูดคุยเนื่องจากยังรู้สึกโกรธแค้นและสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาถึงที่สุดโดยเห็นว่าควรได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่มีความสำนึกและหากได้รับการปล่อยตัวออกมาอาจกลับไปก่อเหตุซ้ำผานิชคาดนาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ของฮัลุนโซโลโดยมีประกันภัยการเดินทางทุนประกัน5ล้านบาท
5: นายโชติศักดิ์ประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือฮัลุนโซโลให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วทั้งนี้บริษัทสมโปประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยแม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานท้องถิ่นของประเทศขณะที่วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2569โดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการด้วยความโปร่งใสคัดสรรข้าราชการเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
6: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษกำชับให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลโดยได้พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมอำเภอกันทรารมและที่ว่าการอำเภอราศีสไลด์พร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับคนทำผิดได้อีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังตรวจเยี่ยมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA อำเภอราศีสไลด์พร้อมเน้นย้ำว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนผู้รับบริการได้เข้าถึงมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงอาทิการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปการลดค่าไฟฟ้าหน่วยละ3บาทสำหรับการใช้ไฟบ้าน200หน่วยแรกและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลการจำหน่ายล็อตแรกวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายล็อตที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
7: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทางบอนด์คอนเน็กต์และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า small lot first ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
1: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายเอกนิติได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อคิดนอกกรอบตอบโจทย์อนาคตพร้อมระบุว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนไทยมีส่วนร่วมในเวทีเศรษฐกิจระดับโลกในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยการนำคนรุ่นใหม่มาช่วยออกแบบนโยบายการคลังที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงรองรับมวลน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอำเภอแม่อายชัยปราการและอำเภอฝางซึ่งเป็นพื้นที่มวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำกกขณะที่พื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำปิงได้แก่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงชุมชนบริเวณท้ายน้ำจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพร้อมควบคุมการทำงานของประตูระบายน้ำและฝายรวมทั้งตรวจสอบอาคารควบคุมต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอุทกภัยหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่จะช่วยลดผลกระทบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยงานในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับเฝ้าระวังโรงพยาบาลทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนาฤมลอุดมพรรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
11: าตรการช่วยลดค่าของชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1

0: งานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านในวันนี้ที่เตือนว่าตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากกองทัพสหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านยังเน้นย้ำว่าช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงและอ่าวเอเดนอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าว CBS ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและอิสราเอลกำลังร่วมกันเปิดปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านในสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ28รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายขณะที่นายอันดรีซีเบฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัสเซียแสดงให้เห็นว่ายูเครนมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธจากชาติพันธมิตรเพิ่มขึ้นด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในแคว้นเคียฟของยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งของยูเครนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเชียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

0: บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น
1: ยังยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
2: โอ้
1: พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่

0: ซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆ เด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: เกมนี้เล่นเราได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้รับฟังกันนะครับและวันนี้หนังสือเล่มใหม่อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอดใจแป๊บเดียวครับนะตอนต้นรายการนี้ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสัก2ข่าวก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกับชุมชนเกม for all นะฮะชุมชนเกม for all เนี่ยเขาจัด กิจกรรมนะเรียกว่าเอาใจคนที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬานะฮะให้มาทายผลฟุตบอลโลกกันนะฮะเขามีการทายหลายแบบเลยนะครับทายเป็นคู่นะหรือว่าจะสะสมคะแนนหรือว่าทายแชมป์นะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะบางท่านบอกเฮ้ยนี่เป็นเรื่องของการพนันหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นเกมการร่วมสนุกล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีประเภทการตกลงทุนนะฮะหรือว่าจะได้ตอบแทนกี่เท่าอะไรต่างๆไม่มีนะฮะนะชุมชนเกม for all นี่เขาพยายามจะเน้นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของเกมนะฮะก็ใช้เรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเข้าไปดูกันได้นะฮะที่เกม for all นะฮะก็เกมเนี่ยแล้วก็ for นี่เขาใช้เลข4เลยนะฮะแล้วก็ all นะ all เข้าไปดูกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของเกม for all นะฮะ ขอไปครับแหมส่งเสียงแย่หน่อยนะช่วงนี้นะเจออากาศเปลี่ยนเข้าไปนะครับท่านฟังครับยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเรื่องที่สองฮะเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกันอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการร่วมสนุกกับรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคำถามแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังตอบมาทางจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรบางท่านบอกโอ้โหโบราณมากเลยนะก็เอาเป็นว่าเป็นการอนุรักษ์ก็แล้วกันนะครับอนุรักษ์ช่องทางสื่อสารที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะสมัยนี้คงเหลือไม่กี่รายการแล้วล่ะนะฮะก็มาดูที่คำถามนะครับคำถามถามอย่างนี้ฮะนะนอกจากวิธีสื่อสารจะเป็นแบบคลาสสิกอนุรักษ์แล้วนะฮะก็ถามท่านผู้ฟังเป็นคำถามอนุรักษ์อีกเหมือนกันนะฮะถามว่าท่านผู้ฟังชอบนิทานหรือว่าตำนานเรื่องใดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เรานำมานำเสนอในรายการนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่ท่านเคยได้ยินมาของไทยของต่างประเทศนะแล้วท่านประทับใจนะฮะท่านประทับใจเรื่องอะไรนะครับนะฮะและคำถามที่สองแน่นอนครับถามต่อไปว่าทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นนะครับตอบมาแบบชาวบ้านนะสั้นๆง่ายๆเลยนะครับนะ2คำตอบสั้นๆง่ายๆนะตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะเสาร์ที่1สิงหาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่นะครับตอนนี้ไปติดตามหนังสือที่นำมาฝากกันครับวันนี้นำเอาเรื่องของนิทานนะฮะหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับนี่เป็นผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟังเริ่มตั้งแต่คำนำเลยหลายครั้งเรานำเสนอหนังสือไม่ได้นำเสนอคำนำนะวันนี้ฟังคำนำแล้วก็เรื่องแรกนะครับเรื่องที่มีชื่อว่านี่บาปฟังชื่อแล้วคล้ายๆนิยายเลยนะเอ้าไปฟังกันครับเชิญครับ
1: หนังสือเรื่องรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2แปลโดยอักษราพรจัดทำเป็นหนังสือเดซี่ NCC Onlyโดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2568จำนวน224หน้าอ่านโดยกมลทิพย์ภาสวรปกหน้าชุดนิทานนานาชาติสำนักพิมพ์ BB Book รวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2ปกในชุดนิทานนานาชาติชื่อรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ BB Book ตู้ปน222ปทจ.ดุสิตกรุงเทพมหานคร10300จัดจำหน่ายโดยห้างต้นส่วนจำกัดบางบอนบุ๊กตู้ปน81ปทจ.บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร10150ราคา120บาทคำนำขึ้นชื่อว่านิทานแล้วผู้คนในสมัยปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคอวกาศหรือยุคคอมพิวเตอร์ต่างก็พากันเบือนหน้าหนี ถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระบ้างถึงกับเห็นว่าการอ่านนิทานเป็นเรื่องล้าสมัยหรือเป็นการเฉยสิ้นดีความคิดในลักษณะนี้นับได้ว่าเป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ออกมากๆที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากว่านิทานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้สาระในทางตรงข้ามนิทานกลับเป็นเรื่องที่มีสาระมากเพราะจะอ่านเพื่อความสนุกสนานก็ได้หรือจะศึกษาเพื่อความรู้ก็ได้และยิ่งไปกว่านั้นนิทานทุกเรื่องจะแฝงไว้ด้วยคติธรรมสอนใจด้วยซึ่งจะช่วยขัดเกลาจิตใจของคนเราให้รู้จักดีและชั่วรู้จักการดำรงชีพในสังคมได้อย่างสงบสุขอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาและการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นสมัยใดยุคใดก็ตามอักษราพรได้ค้นคว้านิทานของนานาชาติทั่วโลกและรวบรวมไว้4เล่มโดยตั้งชื่อว่านิทานอมตะมอบให้ชมรมวรรณกรรมเพื่อสังคมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสำนักพิมพ์ PS Group เป็นผู้จัดพิมพ์เสนอซึ่งเล่มนี้คือเล่มที่3ซึ่งเราหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะให้ความสนใจติดตามเล่มอื่นๆด้วยเพราะนิทานทุกเรื่องในชุดนี้จะมีทั้งความเป็นอมตะและความเป็นนานาชาติอย่างยิ่งเหมาะที่สุดสำหรับห้องสมุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดโรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นสถาบันที่รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของชาติต่อไปในอนาคตด้วยความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ PS Group เรื่องหนี้บาปที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองท่าเรือของกรีกคืนนั้นบาร์ทั้งหลายที่ใกล้ท่าเรือไม่มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่หัวค่ำแต่บาร์เดียวที่ไม่มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่หัวค่ำตลอดไปจนถึงเวลาปิดบาร์นั้นมันเป็นบาร์ที่มีนักร้องสาวเสียงเสน่ห์เรียกร้องแฟนให้แน่นบาร์ได้ไม่มีบาร์ใดจะเทียบเท่าเอ็กซี่มีเสียงเป็นเสน่ห์อย่างเดียวก็หาไม่ได้อะไรที่มีเสน่ห์ยิ่งกว่าเสียงนั้นคือส่วนโค้งนูนแห่งสะโพกอกอันอดอัดตาคมวาวพราวพริ้มยิ้มหวานแบบเทพธิดากรีกคืนนั้นเมื่อใกล้เวลาบาร์ปิดเอ็ดซี่ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากบอยเป็นจดหมายขอพบของสุภาพบุรุษซึ่งนั่งโต๊ะเลขที่13เมื่อถึงเวลาบาร์ปิดแล้วแฟนทั้งหลายในที่นั้นก็พากันกลับออกไปหมดแต่ที่โต๊ะเลขที่13สุภาพบุรุษหนุ่มรูปงามยังนั่งอยู่ตามสบายเอ็ดซี่ตรงไปที่โต๊ะนั้นยิ้มตามแบบของเธอก่อนที่จะพูดว่าฉันได้รับจดหมายของคุณสุภาพบุรุษลุกขึ้นยืนพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าคุณจะไม่นั่งก่อนหรือครับสาวกรีกขอบใจนั่งลงแล้วจึงกล่าวว่าคุณเป็นคนอเมริกันใช่ไหมคะครับใช่การพูดภาษากรีกของผมคงจะอ่อนเหลือเกินใช่ไหมคุณคุณพูดภาษากรีกได้ดีมากทีเดียวค่ะเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวของคุณต่างหากที่ทำให้ดิฉันทราบได้ว่าคุณเป็นคนอเมริกันฉลาดอะไรอย่างนี้คุณเขาทอดเสียงแสดงว่าอยากจะเรียกชื่อเธอแต่เรียกไม่ถูกเพราะยังไม่รู้จักเมื่อเขาทอดเสียงเช่นนั้นถ้าเป็นหญิงอเมริกันก็จะต้องบอกชื่อของเธอให้เขาเรียกได้โดยไม่ขาดจังหวะพูดแต่สาวกรีกไม่เหมือนสาวอเมริกันหนุ่มอเมริกันจึงต้องถามว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อฉันสาวกรีกหัวเราะค่อยๆมันเป็นชื่อหลายคำยืดยาวค่ะแล้วก็เรียกก็ยากสิ้นดีเรียกฉันง่ายๆว่าเอสซีก็แล้วกันนะคะผมชื่อคลินตันแอชตันแต่สำหรับคุณเรียกผมว่าคลินดีกว่าเขามองหน้าสาวกรีกอย่างสนใจไม่ผิดกับการมองตัวหนังสือที่คนเราต้องการจะอ่านแล้วจึงพูดเชิญชวนว่าคุณเอสซีพรุ่งนี้คุณจะรับประทานอาหารกลางวันกับผมได้ไหมครับยากค่ะเพราะเหตุว่าท่านนิกรู้นี่คือใครครับคลินถามเร็วโปรดอย่าบอกผมว่าคุณแต่งงานแล้วนะครับคุณเอซี่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะแต่นิกกับฉันมั่นกันแล้วและเราจะแต่งงานกันเมื่อเขาชำระค่าเรือหมดแล้วเรือโอ้ถ้าเช่นนั้นคู่มั่นของคุณก็เป็นคนชาวประมงค่ะเป็นชาวประมงที่มีความหึงหวงอย่างร้ายแรงเขาพูดอยู่เสมอว่าเมื่อเราแต่งงานกันแล้วฉันจะต้องเลิกเป็นนักร้องทันทีแต่เอซี่เมื่อคุณยังไม่แต่งงานผมก็ยังมีโอกาสในสิครับคืนนั้นที่โรงแรม ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในเมืองท่านี้คลินต์กำลังนอนอยู่ในห้องของเขาหลังจากไปเที่ยวหาความสำราญทั่วๆไปในเมืองนั้นและเพิ่งกลับมานอนเมื่อ3นาฬิกาของวันใหม่คลินต์กำลังคิดถึงเอสซี่สาวกรีคนนี้ฉลาดนักคลินต์นึกในใจยิ่งฉลาดมากเท่าใดก็ยิ่งดีเพราะฉลาดแบบนี้ไม่กลัวผู้ชายและพูดกันง่ายกว่าผู้หญิงขี้ขลาดคลินนึกแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็หลับไปนี่คือชีวิตของคลินตันแอชตันหนุ่มอเมริกันวาสนาดีเพราะได้เป็นมหาเศรษฐีทันทีเมื่อบิดาถึงแก่กรรมและทิ้งมรดกทั้งหมดไว้ให้ลูกชายคนเดียวถึงแม้ไม่ทำมาหากินอะไรใช้เงินซื้อความสุขสำราญไปตลอดชาติเงินก็ไม่มีวันหมดฉะนั้นคลินจึงท่องเที่ยวไปทั่วโลกด้วยความประสงค์จำนงหมายอย่างเดียวคือเพื่อซื้อความสุขจากหญิงชาติต่างๆทั่วไปด้วยวิธีการง่ายๆตามแบบของสังคมยุคปัจจุบันนั่นคือตั้งต้นด้วยการทำความรู้จักแล้วเชิญชวนรับประทานอาหารกลางวันและเพียงแต่ฝ่ายหญิงยอมปฏิบัติตามคำเชิญชวนครั้งเดียวเท่านั้นมันก็หมายถึงชัยชนะอย่างง่ายดายในขณะรับประทานอาหารกลางวันนั้นเขาจดชื่อล่วงหน้าไว้ในบัญชีที่มีชื่อสตรีจำนวนมากมายได้เลยทีเดียวถ้าคลินเป็นนักมวยบัญชีนั้นก็เป็นบัญชีที่มีแต่ชื่อของคู่สู้ที่คลินล็อกเอามาแล้วอย่างง่ายดายทั้งสิ้นตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพอได้เห็นเอซี่ปรากฏกายในสถานที่นัดพบตามเวลากำหนดคลินก็ยิ้มยิ้มอย่างผู้ชนะและหยิบสมุดบันทึกออกจดชื่อเอซี่ไว้ในบัญชีรายชื่อสตรีทันทีคลินต้อนรับเทพธิดากรีกด้วยประโยคที่ใช้แก่หญิงอื่นมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันครั้งในตอนเที่ยงเช่นนี้คือในที่สุดคุณก็เป็นสุภาพสตรีที่มีไมตรีจิตต่อผมแต่เอซี่ตอบด้วยประโยคที่คลินคนนี้ไม่เคยได้ยินจากหญิงใดมาก่อนเลยคือค่ะทางที่ฉันรู้ดีว่าไม่ควรอย่างยิ่งแต่โอ้แท้จริงผู้หญิงพูดอย่างไรไม่สำคัญเมื่อผู้หญิงนั้นมาหาเขาตามนัดแล้วคลินก็หวังได้ว่าทุกอย่างจะต้องโอเคในวันนั้นนั่นเองเอ็ดซี่หญิงกรีกตามความจัดเจนของคลินก็เหมือนกับหญิงชาติอื่นทั่วไปในที่สุดก็เป็นแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วคลินก็ขับรถพาเอ็ดซี่ออกนอกเมืองไปไม่มีหยุดจนกว่าจะพบจุดใดจุดหนึ่งซึ่งแน่ใจว่าไม่มีมนุษย์อื่นใดเห็นในที่สุดที่นั่นคู่มั่นของนิกก็กลายเป็นอื่นไปเสน่ห์หญิงกรีกคนจะแรงกว่าหญิงชาติทั้งหลายที่คลินผ่านมาแล้วคลินจึงผละง่ายๆไม่ได้หลังจากวันนั้นทุกวันคลินขับรถพาเอซี่ออกนอกเมืองไปเสพสุขกันที่ถ้ำกลางหว่างภูเขาอันสลับซับซ้อนจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่รถวิ่งลงจากภูเขาปรากฏว่าเบรกไม่ยอมทำงานตามหน้าที่เมื่อถึงจุดที่รถควรจะต้องหยุดรถจึงพุ่งออกนอกทางและกลิ้งลงไปพร้อมกับเอ็ดซี่ในขณะที่คลินกระโดดออกจากรถได้ในวินาทีที่รถกำลังจะพุ่งลงไปตามไหล่เขาเอ็ดซี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคลินเป็นแต่เพียงผิวหนังถลอกไม่มากในตอนกลางคืนของวันนั้นเองคลินได้พบนิกเป็นครั้งแรกนิกมาหาคลินที่ห้องพักในโรงแรมเราใครจะได้ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดอุบัติเหตุเช่นนั้นคลินเล่าให้ฟังตามความเป็นจริงแล้วก็แสดงความเสียใจในการที่เอ็ดซี่ได้รับอันตรายสาหัสเมื่อนึกถึงบาดแผลของเอ็ดซี่นิกก็ต้องฟุบหน้าลงกับฝ่ามือร้องไห้สะอึกสะอื้นครวญครางว่ารูปร่างหน้าตาของเอ็ดซี่จะต้องกังวลวิกาลไปตลอดชาติโดยเฉพาะที่หน้าของเธอด้วยแล้วก็กลายเป็นหน้าที่แสนจะน่าเกลียดน่ากลัวในที่สุดคลินถามนิกว่านิกมีความประสงค์อย่างใดหรือไม่ในการที่มาหาเขาถึงที่พักในคืนนี้เมื่อถูกถามอย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้นนิกจึงถามคลินอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันว่าคุณยานจะต้องการแต่งงานกับเอซี่หรือไม่ในเมื่อเอซี่มีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้นั่นคือความประสงค์ของนิกในการที่มาหาคลินคืนนี้นิกต้องการทราบความคิดของคลินว่าจะเปลี่ยนจากความตั้งใจที่นิกได้เคยทราบมาหรือไม่แต่งงานกับเอซี่คลินพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความประหลาดใจอย่างโง่ไปหน่อยเลยนิกผมไม่เคยมีความตั้งใจที่จะแต่งงานกับเอซี่เลยอะไรกันนิกอุทานเอซี่เองเป็นคนบอกผมเมื่อเขา คืนแหวนแว่นให้ผมเธอบอกว่าคุณขอเธอแต่งงานกับเธอคุณพูดว่าจะแต่งงานกับเธออย่างแน่นอนการพูดเป็นแต่เพียงลมปากคลินว่าถ้าผมแต่งงานกับเอ็ดซี่เวลานี้ผมก็กลายเป็นไอตัวบัดซบขนาดมาหึมาเท่านั้นนิกจึงถามให้แน่ใจอีกว่าถ้าเช่นนั้นคุณก็ไม่เคยรักเอ็ดซี่เลยนะสิใช่ไหมคุณและสำหรับคุณก็คงจะถือว่ามันเป็นแต่เพียงการเล่นเกมชนิดหนึ่งเท่านั้นเองถูกแล้วนิกมันเป็นแต่เพียงเกมชนิดหนึ่งเท่านั้นและเดี๋ยวนี้ก็จบเกมไปแล้วคุณนี่ไม่ใช่คนดีคุณแอสตันนิกพูดในขณะเดินไปที่ประตูห้องคลินพูดตามหลังนิกไปว่าคุณแต่งงานกับเอ็ดซี่เสียเองก็แล้วกันนิกนิกพูดขณะเดินออกจากประตูห้องว่าถ้าเอ็ดซี่ต้องการผมก็จะแต่งงานกับเธอหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์มหาเศรษฐีอเมริกันวิ่งหัวซุกหัวซุนซุกซ่อนหลบหลีกคนทั้งหลายไปตามตรอกเล็กซอกน้อยเหมือนนักโทษที่หนีมาจากคุกหนุ่มรูปหล่อขณะนี้สีหน้าแสดงว่ากำลังมีความหวาดกลัวภัยอย่างสุดขีดหน้าซีดตาเหลือกลานมีอาการลุกลี้ลุกลนอยู่ตลอดเวลาถ้าคืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ต้องตายคลินนึกในใจจะต้องไปจากประเทศนี้โดยเร็วที่สุดคืนนี้ต้องหลบซ่อนให้ดีพรุ่งนี้เช้าตรู่ต้องหนีไปให้ได้ครั้นแล้วคลินก็นึกถึงนิกคิดว่าคงจะขอให้ช่วยได้จึงแอบแฝงร่างไปในเงามืดลัดเลาะดูไปตามท่าเรือซึ่งอาจจะพบนิกได้แต่ไม่พบแม้แต่เงาของนิกคลินรู้สึกอ่อนเพลียละเหียดใจในตอนดึกจึงแอบลงไปอาศัยซ่อนตัวนอนอยู่ในเรือพายเล็กลำหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใต้สะพานเตี้ยคลินนอนระวังตัวกลัวภัยไม่ได้หลับเลยตลอดคืนลุกขึ้นตระเวนหานิกต่อไปแต่เช้าตรู่แต่ที่ใกล้สะพานนั่นเองเขาเห็นนิกกำลังเตรียมจะออกเรือเรือจับปลาของนิกเป็นเรือยนต์ลำเล็กๆแต่เป็นเรือใหม่และแข็งแรงมั่นคงมากนิกคลินร้องเรียกด้วยความดีใจนิกยืนขึ้นมองดูรู้ว่าเป็นคลินจึงทักทายคลินกระโดดขึ้นเรือนิกแล้วบอกว่านิกผมกำลังเดือดร้อนสาหัสเรื่องผู้หญิงอีกสิมิสเตอร์แอสตันนิกทำนายคลินประหลาดใจมากจ้องมองนิกถามว่ารู้ได้อย่างไรใครบอกผมเดาเอาเองนิกยิ้มเศร้าๆคราวนี้มันคงจะหมายถึงชีวิตของคุณทีเดียวถูกคลินตอบพลางเหลียวซ้ายแลขวาผมจะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปไม่ได้ต้องหนีไปให้พ้นโดยเร็วที่สุดนิกจะช่วยผมได้ไหมถึงอย่างไรเรือยนต์ของนิกลำนี้ก็คงจะช่วยพาผมให้พ้นจากพื้นแผ่นดินของกรีกได้แต่คุณจะให้ค่าจ้างได้บ้างไหมล่ะครับได้ผมยินดีให้นิกต้องการค่าจ้างสักเท่าใดพันเหรียญพอไหมถ้าไม่พอจะเพิ่มให้ได้ภายหลังอีกก็ได้เดี๋ยวนี้มีติดตัวอยู่พันเหรียญกว่าเอาเอาไปก่อนพันเหรียญนิกรับเงินพร้อมกับบอกว่าเข้าไปอยู่ข้างในเสียเถิดเดี๋ยวจะมีคนเห็นเมื่อเรือออกไปวิ่งตัดคลื่นอยู่ในทะเลแล้วคลื่นร้องถามนิกว่าออกไปข้างนอกได้หรือยังนิกได้ครับปลอดภัยแล้วคลื่นยิ้มเมื่อเห็นเรือวิ่งไกลออกจากท่าเรือของกรีกมากขึ้นทุกทีนี่นิกจะพาผมไปที่ไหนเขาถามอดีตคู่มั่นของเอ็ดซี่นิกตอบในขณะถือพวงมาลัยสายตาทอดไกลออกไปข้างหน้าว่าผมจะพาคุณไปที่เกาะแห่งหนึ่งกว่าจะไปถึงก็หลายชั่วโมงความจริงก็ไม่ไกลนะแต่ปลอดภัยดีที่สุดที่นั่นคุณจะพบการต้อนรับอย่างดีอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนเลยในชีวิตของคุณเมื่อเรื่องร้ายของคุณสงบดีแล้วผมก็จะได้ขยับขยายพาคุณไปจากเกาะไปสู่ดินแดนที่ปลอดภัยได้ตลอดกาลขอบใจมากนิกเมื่อพาผมไปจากเกาะแล้วผมจะไปเบิกเงินจากธนาคารที่ไหนก็ได้เพื่อให้รางวัลแก่คุณอีกโอ้ขอบใจมากครับพันเหรียญนี้ก็มากพอแล้วสำหรับผมหนุ่มกริกตอบพร้อมกับหัวเราะค่อยๆต่อมาอีก 2-3 ชั่วโมง
2: น้องใช่ไหม
1: คลินชี้มือไปข้างหน้าเมื่อเห็นแนวยาวลักษณะเหมือนเทือกเขาปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าโน่นเหรอเกาะที่นิกกำลังพาผมไปใช่ครับอีกไม่ช้าคุณก็จะมีความสบายใจได้อย่างเต็มที่แล้วเหมือนเกิดใหม่คลินพูดเมื่อนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองครับเหมือนเกิดใหม่นิกว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนเกาะนี้แล้วคุณจะต้องรู้สึกเหมือนกับอยู่ในโลกใหม่ในที่สุดอดีตคู่มั่นของเอ็ดซี่ ก็พาสามีชั่วคราวของเอ็ดซี่ไปถึงเกาะอันเป็นจุดหมายปลายทางถึงแล้วครับมิสเตอร์แอชตันนิกพูดพร้อมกับจอดเรือและออกมาจากห้องขับชี้ลงไปที่น้ำข้างหน้าเรือเรือเข้าไปอีกไม่ได้แล้วน้ำตื้นมากครับคุณจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขึ้นไปชายหาดคลินหัวเราะอย่าว่าแต่ลุยน้ำไปเลยถึงจะต้องว่ายน้ำก็ไม่เป็นไรใกล้แค่นี้เองพูดแล้วคลินก็กระโดดลงน้ำยืนแล้วเห็นระดับน้ำแค่หน้าอกก็หัวเราะแงนหน้าบอกนิกว่าน้ำตื้นแค่นี้เองคลินเดินลุยน้ำไปไม่ถึง29น้ำก็ตื้นเพียงแค่หัวเข่าเขาหยุดยืนแล้วหันมาโบกมือเมื่อได้ยินเสียงนิกร้องบอกลาเรือของนิกเพิ่งจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆคลินจึงร้องถามว่าโอ้นิกผมลืมถามเอ็ดซี่เป็นอย่างไรบ้างเอ็ดซี่กับนิกแต่งงานกันหรือเปล่าอ้าวทำไมล่ะเราเอ็ดซี่ฆ่าตัวตายนิกตอบในขณะเรือกำลังกลับลำบ่ายหน้าไปจากเกาะคลินงงงันไปชั่วขณะไม่ได้สติขึ้นมาก็เป็นเวลาที่เรือกลับลำหันหลังให้เกาะพอดีมหาเศรษฐีตะโกนถามไปว่านิกเมื่อไหร่จะมารับผมชาตินี้ไม่มีวันมาที่นี่อีกแล้วลาก่อนมิสเตอร์แอสตันนิกตะโกนตอบเช่นนั้นแล้วเรือยนต์ของเขาก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เรือชนิดนั้นจะมีกำลังพุ่งไปได้คลินปากอ้าตาค้างยืนจังงังอยู่ตรงนั้นราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินไปแล้วคลินยืนดูเรือลำนั้นนานสักเท่าไหร่ไม่สามารถจะรู้ตัวได้เลยพวกเราชาวเกาะเซมาขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราเสียงพูดดังๆข้างตัวคลินนี่เองทำให้คลินรู้สึกเหมือนกับตื่นจากฝันเขาหันหน้าไปดูผู้พูดก็ได้เห็นชายชราหน้าตามมอมแมมผมยาวรุงรังร่างกายห่อหุ้มไว้ด้วยเสื้อผ้าสกปรกและขาดห้อยรุงริ่งไปทั้งตัวพวกเราชาวเกาะเซบาชายชราพูดพร้อมกับโค้งกายและผายมือไปทางข้างหลังของคลินขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีคลินหันไปดูทางข้างหลังก็ได้เห็นชายหญิงไม่น้อยกว่า50คนยืนจับกลุ่มจ้องดูอยู่อย่างเงียบๆทุกคนซึ่งยืนอยู่ห่างๆนั้นผิวพรรณสกปรกมอมแมมและห่อหุ้มร่างกายด้วยผ้าคีริวเช่นเดียวกับชายชราคลินหน้าสลดทันทีก็หันไปดูรอยยนต์ของนิกก็เห็นเป็นจุดดำเล็กๆอยู่ที่ขอบฟ้าที่นี่เกาะอะไรคลินถามชายชราเกาะเซบาชายชราตอบเกาะของใครคลินถามอีกเกาะของพวกเรานี่แหละชายชราตอบเกาะของคนที่เป็นโรคเรื้อนโรคเรื้อนคลินส่งเสียงลั่นถอยหลังไป2 ก้าวนิกเขาตะโกนสุดเสียงไปทางจุดดำที่ขอบฟ้าตาเหลือกลาดราวกับคนวิกลจริตที่มีอาการคลั่งสุดขีดตะโกนแล้วคลินก็ผละจากชายชราลุยน้ำทำท่าเหมือนจะหนีลงทะเลไปแต่ในพริบตานั้นเสียงหัวเราะก็ดังสนั่นหวั่นไหวทางเบื้องหลังพร้อมกับมีมือหลายสิบมือจับตัวคลินไว้จับแขนขาบ่าคออกเอวและอื่นๆดูเหมือนไม่มีส่วนใดที่ไม่ถูกจับและอย่างรวดเร็วเหลือประมาณคลินรู้สึกว่าตัวเขาเองถูกเหวี่ยงขึ้นจากน้ำขึ้นไปนอนหงายดิ้นไปดิ้นมาอยู่บนบ่าบนศีรษะของคนโรคเรื้อนเหล่านั้นซึ่งพากันเดินขึ้นไปที่ชายหาดอย่างช้าๆพร้อมกับส่งเสียงเอะอะด้วยความยินดีไม่ผิดกับเสียงของคนป่าที่จับคนชาติอื่นได้แล้วส่งเสียงดีใจในขณะที่พาไปฆ่ากินคลินดิ้นสุดแรงตลอดเวลาไม่ช้าก็ขึ้นแรงสิ้นความรู้สึกในขณะที่คนโรคเรื้อนแบกสมาชิกใหม่เดินช้าๆเข้าไปในตัวเกาะเดินลึกเข้าไปและลึกเข้าไปจนหายเงียบเข้าไปในเกาะนั้นนั่นคือเกาะนรกนรกในเมืองมนุษย์นรกซึ่งมนุษย์คนหนึ่งถูกส่งไปชำระหนี้บาปของตนจนกว่าจะสิ้นบาปคือสิ้นชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความผิดความบาปของผู้ใดคือหนี้ที่ผู้นั้นจะต้องชำระเรื่องเจ้าชายอนุชากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรส2 องค์องค์แรกชื่อเจ้าชายเชษฐาองค์น้องชื่อเจ้าชายอนุชาพระราชาทรงสิเนหาพระโอรสองค์โตและในขณะเดียวกันก็ทรงชังโอรสองค์เล็กเท่ากับทรงสิเนหาในโอรสองค์โตในว่าเจ้าชายเชษฐาจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าชายอนุชาทำอะไร ก็ไม่พอประทัยไปทุกอย่างเหมือนกันทำให้เจ้าชายอนุชาทรงน้อยใจอยู่เนืองๆแต่เห็นว่าท่านเป็นพ่อเมื่อท่านไม่รักก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะอันความรักนั้นจะบังคับขู่เข็นกันไม่ได้จะต้องเกิดด้วยความรักอันมาจากดวงใจของตนเองลักษณะของพี่น้องทั้งสองผิดกันราวฟ้ากับดินเจ้าชายเชษฐาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีพระทัยกรุณาไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายอนุชาทรงมีเมตตาปราณีแก่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วหน้าแม้พูดจาก็อ่อนหวานไพเราะวันหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับที่บัญชรพระราชาแล้วร้องเป็นทำนองเพลงว่าชายหนุ่มผู้ใดประสงค์จะได้เจ้าหญิงผู้เลือโฉมเป็นคู่ครองแล้วไซให้เดินทางไปยังปราสาทแม่มดเถิดจะได้สมประสงค์นกแก้วตัวนั้นร้องแล้วมันก็บินหายไปในแมกไม้พระราชาทรงสดับก็ประหลาดพระทัยนักและประสงค์จะให้พระโอรสองค์โตเป็นสุดที่รักเดินทางไปปราสาทแม่มดเพื่อพระองค์จะได้สีสะใภ้ผู้เลือโฉมไปได้ไหมลูกไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้พ่อจะดีใจมากที่สุดในชีวิตทีเดียวทรงไว้พระทัยลูกเถิดพะยะค่ะเจ้าชายเชษฐายิ้มอย่างหยิ่งพยองเมื่อทอดสายตาไปดูเจ้าชายอนุชาผู้น้องซึ่งเฝ้าอยู่ด้วยเรื่องการผจญภัยลูกรับรองว่าสบายมากอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าเป็นลูกพ่อพระราชาตรัสเฮ้อพ่อมีลูกสองคนก็ดูเหมือนมีเจ้าเท่านั้นที่จะถอดเอาอะไรต่ออะไรของพ่อไปทั้งหมดเอาล่ะไปเถอะลูกขอให้เจ้าโชคดีเจ้าชายอนุชาแม้จะฟังทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายค่อนแคะดูหมิ่นเหยียดหยามเพียงไรก็ส่งยิ้มไม่ถือโกรธเมื่อเจ้าชายผู้พี่จะเสด็จไปยังส่งเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนะเจ้าพี่ขอให้เสด็จกลับมาพร้อมความสำเร็จเจ้าชายเชษฐายิ้มเสียแย่เจ้าไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวของฉันรอดได้แกเถอะระวังตัวไว้เจ้าชายเชษฐาสะพายดาบเดินทางเรื่อยมาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเจ้าชายเชษฐามีพระทัยเหี้ยมโหดชอบข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ว่าเจอสัตว์อะไรเป็นนกเป็นเก้งเป็นกวางก็จะเอาธนูและยิงจนกระจัดกระเจิงจะกินจะอยู่หรือก็เปล่าแต่เมื่อสามารถทำให้มันบาดเจ็บล้มตายได้ก็เป็นความสุขวันหนึ่งเดินทางมาถึงกลางป่าเห็นนกแม่ลูกอ่อนกกไข่อยู่ในรังก็เอาดาบฟาดโครมลงไปทั้งแม่ทั้งลูกตกลงมาตายคาที่แทนที่จะสงสารกลับหัวร่อลั่นป่าเห็นมดตัวใหญ่ๆคาบไข่เข้ารูกันเป็นแถวก็ชักมาให้เหยียบย่ำจนมดล้มตายเกลื่อนกลาดเห็นเป็ดป่าฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ในสระกลางป่าก็เอาธนูยิงเสียกระเจิงล้มตายแม้กระทั่งผึ้งที่ทำรัง

0: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรจีโนอาทยาธิติกุลตามผู้นำ2สโตรกอยู่ที่3ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ AIG Women Open รอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสมพันธรัฐสวิตด้วยวันที่1สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสมพันธรัฐสวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสวันชาติของสมพันธรัฐสวิตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:32 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานคุณหญิงสุจิตราจิราธิวัฒน์มงคลกิติกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพิธีเปิดงานโครงการหลวง57จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาววัฒนาแก้วกระจ่างหัวหน้าฝ่ายศูนย์ผลิตผลและสถาบันการเรียนรู้กรุงเทพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง57เสร็จแล้วทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีองค์ที่1งามสะพรั่งนิรันดร์องค์ที่2บุพผาในดวงใจและทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการจากพืชทดแทนสู่พืชทางเลือกจากภูผาสู่รากฐานเกษตรไทยประกอบด้วยนิทรรศการความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์พันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายพันพืชพระราชทานสร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงและสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวง ต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในวันเดียวกันนี้เวลา 16:06 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวอินทิราสวัสดิ์พานิชเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานวันสตรีไทยประจำปี2569และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นางเยาวเรศชินวัตรประธานคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเยาวสตรีไทยดีเด่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเกียรติบัตรเยาวสตรีไทยดีเด่นต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569และพระราชทานพระราชดำรัส เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการพระราชทานพระราชโรกาสให้นางมนสุดาชำนิประสาทประธานกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืองานวันสตรีไทยประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในเวทีสากลนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ภาคของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลิตภัณฑ์สตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และร้านโกลเด้นเพลสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาและพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทธริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีและในงานวันสตรีไทยประจำปี2569นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่2เมษายน2569พร้อมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสร้างเสริมทักษะศักยภาพและบทบาทของสตรีทั่วทั้งประเทศให้พร้อมใจกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยสร้างสังคมแห่งการให้ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดโครงการ The Unlimited Gift of Life ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยมีเป้าหมายเพิ่มผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะอยู่กว่า 8,000 รายและรอปลูกถ่ายกระจกตากว่า 13,000 รายนฤมลอุดมพรรายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับ
1: ใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุ ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงอย่างเต็มที่ขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจทำให้ประชาชนประมาณ45ล้านคนทั่วโลกเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรงนอกจากนี้ความขัดแย้งดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงซึ่งมีแนวโน้มที่ประชาชนอีกหลายล้านคนจะเผชิญกับปัญหาความยากจนอีกด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยให้คำมั่นว่าเขาจะไม่ลงโทษนักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP พรรครัฐบาลอินเดียเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อกดดันให้นายทำเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียในเวลานั้นลาออกจากตำแหน่งจากกรณีการรั่วไหลของข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้การประท้วงดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินเดียตัดสินใจเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อเพิ่มการลงทุนที่รุนแรงขึ้นต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยให้ข้อสอบรั่วไหลสื่อทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่คาดการว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในประเทศจีนระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับพายุลูกนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชนรวมทั้งการที่เขื่อนอาจพังทลายและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้รับความเสียหายกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนยังให้คำมั่นว่าจะยกระดับการพยากรณ์ปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ที่จะพัดถล่มในประเทศจีนแล้วในปีนี้รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและตรวจสอบคันกั้นน้ำอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดจับคู่กับณประภากรตุงคะสถานคู่มือ36ของโลกแพ้ซูมิเรนาคาเดะกับมิยูทาคาฮาชิคู่มือ71ของโลก1ต่อ2เกม21-18 11-21 และ16-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลันวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโยกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์ประเภทคู่เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนอกจากนี้โชติรินยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอีกด้วยโดยจะเข้าไปพบกับลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียคู่หูประเภทหญิงคู่ของตัวเองต่อไปกอล์ฟเมเจอร์ AIG Women Open รอบ2ที่ประเทศอังกฤษโอจีโนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำ2โอเวอร์พาร์73สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์137รั้งอันดับ3ร่วมเท่ากับเยลิมิโนโปรอเมริกันส่วนผู้นำเป็นของรายูแฮรันโปชาวเกาหลีใต้มือ3ของโลกที่เก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาร์69สกอร์รวม7อันเดอร์พาร์135ด้านโปรพาวชเนตรีวรรณแสนโปรสาวไทยอีกคนรั้งอันดับ6ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์140การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญมากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game เพื่อปลุกกระแสให้คนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 Aichi Nagoya 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแคมเปญดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และคอนเทนต์จากนักกีฬาศิลปินอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนพร้อมสร้างบรรยากาศการเชียร์ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเอเชียนเกม2026 Ambassador เพื่อสะท้อนแนวคิดมากกว่านักกีฬาพร้อมประกาศความร่วมมือกับสื่อไลฟ์สไตล์

0: ได้แก่เทคบอลพาเดิลจักรยาน BMX ผาดโผนกระดานโต้คลื่นศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานและเทควันโดเสมือนจริงซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่ทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญขณะที่ภาพรวมการแข่งขันประเทศไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองไม่น้อยกว่า15เหรียญทองความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรป The Atlantic รายงานว่าอินเตอร์มิลานทีมแชมป์เกาโซเซเรอาอิตาลีฤดูกาลล่าสุดกลับมาให้ความสนใจในการดึงตัวเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลไปร่วมทีมอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมหงส์แดงปฏิเสธข้อเสนอจำนวน25ล้านยูโรเพราะมองว่าเป็นค่าตัวที่น้อยเกินไปและพร้อมปล่อยตัวให้ถ้าได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโรซึ่งทัพงูใหญ่จะยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในราคา35ล้านยูโรและมั่นใจว่าทัพหงส์แดงจะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากสัญญาของโจนเหลือเพียงอีก1ปีเท่านั้นด้าน Hand of Arsenal Account วงในที่ติดตามข่าวอาร์เซนอลรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องสัญญาส่วนตัวกับวินิซิอุสจูเนียร์ปีกทีมชาติบราซิลแล้วโดยปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับเรอัลมาดริดอีก1ปีขณะที่มาก้ารายงานว่ามาดริดยื่นข้อเสนอต่อสัญญาฉบับสุดท้ายให้พิจารณาท่ามกลางกระแสที่วินิซิอุสต้องการค่าเหนื่อยราว30ล้านยูโรต่อปีรวมโบนัสและยังไม่มีข้อสรุปเรื่องอนาคตจนถึงเวลานี้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
3: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวัง

0: รวจสอบก่อนโอน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอา

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการที่นี่มีเรื่องราวช่วงนี้ก็ยังคง

นำเสนอเนื้อหาจากหนังสือเรื่องนารีเรืองนามนะคะซึ่งจะเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ค่ะแต่งในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6โดยกวีในราชสำนักหลายท่านนะคะเนื้อหาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีผู้มีคุณงามความดีมีเกียรติประวัตินะคะเป็นที่ยกย่องทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศและนางในวรรณคดีค่ะโดยหลายๆเรื่องที่อยู่ในหนังสือนารีเรืองนามนั้นจะเป็นเรื่องของฝรั่งนะคะเป็นลักษณะการแปลแต่งโดย อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าการถอดคำจากภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสในยุคแรกๆนั้นยังไม่ได้มีหลักเกณฑ์อักขรวิธีว่าจะถอดจากตัวใดเป็นตัวอักษรใดนะคะเพราะฉะนั้นก็

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการบูรณา

วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ความหวังและศรัทธาสุขทุกฝันและวันเวลาถ่ายทอดคุณค่าผ่านบทเพลงที่มีความหมายกับรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิต
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่เช่นเคยครับเราจะมาเจอกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับผมบันเทิงแสงคมารับหน้าที่ส่งมอบความสุขให้คุณผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 20:30 นไปจนถึงเวลา 21:00 นที่คลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการผ่านวิทยุออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ PRD Streaming Platform หรือสะดวกรับฟังได้จากสมาร์ทโฟนก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญฝากคุณผู้ฟังกดติดตามเพจสวทเชียงใหม่ PRD ของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับช่วงแรกนั้นเรามาเมามอยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นประเด็นด้านสาธารณสุขที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 23,900 รายและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ700รายหรือประมาณวันละ2รายสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องเร่งป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ในพื้นที่เชียงใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่กระจายไปยังหลายกลุ่มประชากรโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพทั้งด้านภาษาสิทธิการรักษาเอกสารประจำตัวและความกังวลเรื่องการถูกตีตราจากสังคมส่งผลให้บางส่วนหลีกเลี่ยงการตรวจคัดกรองหรือเข้ารับการรักษาและพบว่ากลุ่มชายชาติพันธุ์ที่ประกอบอาชีพบริการทางเพศมีสัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยของการติดเชื้อ HIV สูงถึงร้อยละ 3.60 ซึ่งสะท้อนถึงช่องว่างด้านการเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลสุขภาพที่ยังจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังขณะเดียวกันกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งมีแนวโน้มการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นโดยภาพรวมระดับประเทศพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ49อยู่ในกลุ่มเยาวชนปัจจัยสำคัญมาจากพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงอยากรู้อยากลองการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรครวมถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยส่วนกลุ่มวัยทำงานอายุ 25-49 ปียังคงเป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมและพฤติกรรมทางเพศหลากหลายจึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันการตรวจคัดกรองและการเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในยุคดิจิทัลยังเป็นอีกปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายซึ่งข้อมูลในพื้นที่พบว่าร้อยละ 61.9 มีการใช้แอปพลิเคชันนัดเดทเพื่อพบปะและมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อนพฤติกรรมดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ HIV รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเช่นผีดาษบ้านอนสถานการณ์ HIV ในจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขทางระบาดวิทยาแต่สะท้อนถึงความจำเป็นในการลดช่องว่างการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลหรือประชากรส่วนน้อยในสังคมที่ถูกลดทอนความสำคัญเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องควบคู่กับการสื่อสารความรู้เชิงลุกช่องทางดิจิทัลการสร้างบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและการลดการตีตาผู้ติดเชื้อเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองการป้องกันด้วยยาต้านไวรัส HIV ที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อและการรักษาได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ
2: ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความรักหรือแม้แต่ตัวเราล้วนเดินตามเส้นทางเดียวกันเกิดขึ้น

0: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760068 0532760068พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: กลับเข้าสู่รายการในช่วงที่2นะครับเรามาพูดถึงวันสำคัญที่ตรงกับวันนี้กันครับวันที่1สิงหาคมของทุกปีโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคล12สิงหาซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพและได้พระราชทานให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยของทุกปีเพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมและให้สามารถเท่าเทียมกับสตรีสากลของหลายประเทศวันสตรีไทยถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกันจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้นมีความสามารถทัดเทียมผู้ชายเป็นที่ยอมรับจากสังคมจะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้นรวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติสตรีไทยในยุคปัจจุบันจึงเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆด้านทั้งด้านการบริหารการจัดการการเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นภรรยาที่ดีของสามีและเป็นแม่สื่อเรียนที่ดีพร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆในค่ำคืนนี้ครับเนื่องในวันสตรีไทย1สิงหาคมนี้ทางผู้ดำเนินรายการขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมกันระลึกถึงและส่งต่อพลังใจให้กับผู้หญิงทุกๆคนแล้วก็ตัวเราไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณยายพี่สาวน้องสาวหรือคนรักที่คอยเป็นกำลังใจและขับเคลื่อนสิ่งดีๆในสังคมไทยมาโดยตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยครับครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ

ับเข้าสู่รายการในช่วงสุดท้ายในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเข้าพรรษาของศาสนาพุทธของเราชาวไทยและความเป็นมาของการจำพรรษาเกิดจากความห่วงใยในธรรมชาติและไร่นาของชาวบ้านโดยในสมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์ยังไม่มีการประจำที่และต้องเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกฤดูกาลรวมถึงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านกำลังปักดำข้าวในนาการเดินธุดงค์ของพระสงฆ์จึงไปเหยียบย่ำข้าวกล้าและพืชพันธุ์ของชาวบ้านรวมถึงเผลอเหยียบย่ำสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินในช่วงฤดูฝนจนถึงแก่ชีวิตชาวบ้านจึงเกิดความพึงพอใจน้อยและนำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงออกเป็นพุทธบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ต้องอธิษฐานอยู่ประจำที่ตลอดระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรคุณผู้ฟังครับวันเข้าพรรษาไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์เท่านั้นยังสะท้อนถึงความเกื้อกูลกันระหว่างพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของชุมชนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและในฤดูกาลเข้าพรรษานี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะได้ร่วมลดละเลิกอบายมุขและตั้งมั่นในการทำความดีไปพร้อมๆกันครับทางผู้จัดเองก็เข้าพรรษาทุกปีเช่นกันการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นโอกาสสำคัญในการฟื้นฟูสุขภาพและสร้างความสุขในครอบครัวโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระบุว่ากิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประหยัดเงินในกระเป๋าได้หลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทและช่วยลดความเสี่ยงโรคตับรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีนัยยะสำคัญคุณผู้ฟังครับวันเข้าพรรษาไม่เพียงแต่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติของไทยเราอีกด้วยครับทางผู้จัดขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาร่วมกันใช้โอกาส3เดือนต่อจากนี้ในการงดเหล้าเข้าพรรษาเปลี่ยนยาเหงือกจากการทำงานให้เป็นเงินออมเพื่อครอบครัวและเปลี่ยนเวลาในวงเล่าให้เป็นเวลาแห่งความสุขกับคนที่รักมาเริ่มต้นรับสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตและร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยไปด้วยกันนะครับหากคุณผู้ฟังท่านใดที่ตั้งใจจะลดละเลิกหรือกำลังมองหากำลังใจสามารถโทรปรึกษาได้ฟรีที่สายด่วนเลิกเล่า1413ครับสำหรับค่ำคืนนี้เวลาของรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตก็ได้หมดลงแล้วผมบันเทิงแสงคำมาผู้ดำเนินรายการขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ธรรมะคุ้มครองรักษาและเติมพลังใจให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้ฝากถึงน้องๆเยาวชนที่รับฟังรายการอยู่อยากให้น้องๆเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดทั้งนี้สังคมมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและไม่ตีตราเยาวชนที่เคยหลงผิดแต่ให้โอกาสพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่เยาวชนคือพลังสำคัญของชาติการสร้างเยาวชนให้มีหัวใจเข้มแข็งและรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดจะช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเราสามารถช่วยให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตที่ขึ้นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่วิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันไปนั้นฝากข้อคิดสะกิดใจกันสักนิดวันนี้เสนอคำว่าพรรษาที่ผ่านมาอาจเคยล้มเหลวแต่พรรษานี้คือโอกาสเริ่มใหม่ตับต้องการพักสมองต้องการผ่อนคลายและคนที่บ้านกำลังรอคุณคนเดิมกลับมาสุดท้ายนี้ต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆ 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ธนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาธนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาย้ำหากพบการกระทำใดๆต่อซากพยูนจะเข้าข่ายผิดกฎหมายต้องเอาผิดถึงที่สุด
10: นายจินศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบซากพยูนเกยตื้นบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาเป็นซากพยูนเพศผู้วัยเด็กอยู่ในสภาพเน่าและมีชิ้นส่วนบริเวณหัวคลีบทั้งสองข้างและหางถูกของมีคมตัดขาดโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงชันสูตรหาสาเหตุการตายพร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังสัตว์ทะเลหายากและแหล่งอาหารของพยูนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกทั้งนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนการกระทำใดๆต่อซากสัตว์ป่าสงวนโดยมิชอบถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้กระทำผิดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้นหรือมีเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากสามารถแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่พิษณุโลกรับฟังปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดล
11: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดลณศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดบางเป็ดหมู่2ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำในการนี้ผู้นำท้องถิ่นได้เสนอข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลประกอบด้วยการเยียวยาประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลที่ขาดรายได้กว่า4เดือนในช่วงน้ำหลากการปรับปรุงยกระดับถนนในพื้นที่ ่เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรแทนเรือและการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมหมู่2ตำบลบางระกำทดแทนสะพานเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดของแม่น้ำยมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดดังกล่าวจากนั้นได้เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำยมเพื่อดูสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงพร้อมระบุว่าจะนำปัญหาและข้อเรียกร้องของประชาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการ SME เชียงใหม่ระบุรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
12: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บริษัทฮิลคอปจำกัดอำเภอแม่แตงและห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แช่มอำเภอสันทรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยและมีรายได้คิดเป็นร้อยละ35ของ GDP ไทยโดยตั้งเป้าจะเพิ่มรายได้ของ SME เป็นร้อยละ40ภายใน5ปีซึ่งจุดสำคัญของการพัฒนา SME ไม่ใช่การผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันแต่คือการพัฒนาสินค้าที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมวิถีชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันรัฐบาลมีแผนจะให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสวสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศไทยเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของคนไทยเองเพื่อลดต้นทุนจากแพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งจะเร่งดำเนินการเพื่อทำให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้พิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงที่ชื่อว่านกบินลัดฟ้าของมาริโอน่ามาคัฟเวอร์ทำงานที่เป็นงานเดิมของอาจารย์กิ๊บชาญรงค์เที่ยงธรรมเพลงนี้ชื่อว่านกบินลัดฟ้าแล้วก็การไปตามฝันของชายหนุ่มที่สูญเสียชีวิตไปจากพื้นที่ห่างไกลจากบ้านเราที่ไปตามฝันเขาได้ทำตามความฝันของเราของเขาแล้วแม้ว่าจะหมดลมที่ปลายทางหรือจะมีด้วยสาเหตุอันใดที่กำลังรอการพิสูจน์แต่ว่าเขาก็ได้ทำตามความฝันมาในช่วงเวลาที่ต้นทุนแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับในประเทศเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ที่จะมีคนที่ต้นทุนน้อยหรือแทบไม่มีอะไรเลยแต่ต้นทุนเป็นศูนย์เนี่ยปากกัดตีนถีบแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จหรือได้รับความชื่นชมเมื่อนะครับผลงานได้ปรากฏขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่หรือแม้กระทั่งน้องฮารุนโซโลบวรทัศน์เป็งสุขที่ได้ต่อสู้ดิ้นรนมาตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งนะครับเดินทางตามความฝันมันก็เหมือนกับที่เราเคยฝันเหมือนกันผมก็เคยฝันว่าอยากจะไปแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับในอดีตที่ผ่านมาแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินทางตามความฝันนั้นได้เราก็ต้องทำตามความฝันที่เราทำได้แล้วก็เป็นได้นะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ได้ดูนะฮะงานของน้องหลังจากที่นะครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วก็ได้เห็นงานของเขาซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ผมเองก็ต้องไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาไม่ได้ติดตามงานของน้องเขาเห็นเหมือนกันแต่ไม่ได้ตามไปแบบละเอียดลึกซึ้งนะครับซึ่งก็น่าเสียดายว่านี่คืออีกหนึ่งคนที่มีความฝันแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ได้ทำตามความฝันที่นะฮะได้ทุ่มเททำแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องราวที่เราก็ได้เห็นผลงานนะครับได้เห็นผลงานของการเดินทางไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่เราคิดว่าเราไม่เคยได้เห็นได้พบได้เจอนะครับประเทศโลกที่3หรือประเทศที่มีอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลซึ่งน้องก็มานำมาถ่ายทอดแล้วก็ทำหน้าที่ของการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีซึ่งนังหาก็ได้เขียนถึงว่าเขาเป็นคนที่เราอยากเป็นแต่เราเป็นไม่ได้เขาเป็นคนที่น่าสนใจเขาทำได้อย่างหวังเป็นเด็กหนุ่มทุ่มเทและจริงจังเพื่อให้โลกเป็นดังไร้ประเทศเขตแดนขอบคุณฮารุนมีคุณมีประโยชน์คือก้าวกระโดดเหนือระเบียบแบบแผนสารคดีมีค่าเก็บไว้ศึกษาแก่นๆผมเป็นแฟนคนหนึ่งซึ่งติดตามนางงาสุรชัยจันทิมาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของธนดนตรีคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับผมพิญญรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณอุเทนผมพันใจควบคุมเสียงในคืนวันนี้ทีมงานของธนดนตรีคุณคงศักดิ์ไสวงคุณเมฆขันแก้วธนงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลักษณ์กัจจนันท์วัสสันวงสว่างสมเกียรติท่านแม่นีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาวันนี้ตอนช่วงเช้า8โมงหลังจากที่ผมอ่านข่าวเทียบเวลาเคารพธงชาติแล้วก็รอบบุคคลทั่วไปปรากฏว่า8นาทีเต็มหมดเลย900ที่นั่งกับถนนดนตรีไลฟ์นะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงและก็อำลาทนดนตรีไลฟ์กันในปีนี้ปีต่อไปจะมีหรือไม่ผมไม่ทราบได้แต่ก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้บริหารก็กำลังพยายามแล้วก็ทุ่มเทนะฮะทางท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญเชวฤทธิ์หรือรองบิ๊กที่ได้ให้โอกาสของทนดนตรีนะฮะว่าอยากจะให้ทำหน้าที่ต่อแล้วก็ได้สนับสนุนทุกอย่างพยายามวิ่งเต้นพยายามจะหางบประมาณแต่ทางราชการงบประมาณตอนนี้ก็ถือว่าหมดโปรไปแล้วเราก็ต้องหางบอื่นๆขึ้นมาก็ไม่ทราบว่าจะสามารถทำได้แค่ไหนก็ต้องรอปีต่อไปถ้าเขาอีกงบประมาณมาก็เราก็จะไปประสานกับศิลปินที่จะมาแสดงให้คุณได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทุกเดือนละครั้งแต่ส่วนของทนดนตรีทางภาคของทางทีวี NBT ช่อง11ก็จะมีให้คุณได้ชมตอนนี้ก็ออกอากาศอยู่ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะฮะต้นเดือนตอนนี้ออกทุกเสาร์เลยนะฮะวันละชั่วโมง
แล้วก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นรายการซึ่งบันทึกรายการเอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่ผ่านมากับโทนดนตรีไลฟ์ก็จะตัดต่อแล้วก็นำบรรยากาศนั้นมาฝากกันผมได้บันทึกเทปแรกแล้วกับพี่แอร์สุนทรีเวชานนท์ไปแล้วนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เราได้เคยแสดงเมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมากับ70ปีกุหลาบล้านนาก็ติดตามกันได้นะฮะทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็จะเป็นบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับช่อง11ทุกคืนวันเสาร์ส่วนทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 kHz 21:07 น.จนถึง24:00 น. 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีและทาง Facebook และทางไลน์แล้วก็รวมไปถึงทาง Google Form ที่ครับแอดมินช่างน้อยได้นะฮะดูแลตรงนี้แล้วก็ส่งข้อมูลกันมาให้ขอบคุณแอดมินนะฮะทั้งคุณวิรักษ์คงสมัยและหัสดินเทพหัสดินนายทิยาด้วยที่ได้ดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านฟังทุกท่านถ้าลงทะเบียนไม่ทันก็มาลุ้นกันที่หน้างานว่าถ้าคนที่เขาลงแล้วไม่ได้มาในวันที่6เราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นๆเข้ามาส่วนด้านล่างสามารถที่จะมีบรรยากาศสนุกสนานกันไปกับนะครับกับบริเวณด้านล่างที่จะมีจอขนาดใหญ่ให้คุณผู้ชมถึง2จอในห้องด้านล่างห้องกระจกที่ลงทะเบียนแล้วก็ด้านนอกรวมไปถึงกิจกรรมอะไรต่างๆเห็นว่ามีวงมหิงสาก็จะมาเล่นเปิดหมวกด้วยก็ยินดีครับก็เล่นไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเครื่องเสียงอะไรลงทางเสียงดังมากนักก็เป็นบรรยากาศแบบโฟกแบบเปิดหมวกข้างล่างก็ยินดีครับแล้วก็ไม่ได้กีดกันอะไรก็ยินดีนะฮะก็รักษาดูแลสถานที่ของเราด้วยครับตัวเราก็ทำหน้าที่กันมาถึงปีที่3ทางราชการมอบสถานที่มาให้ทนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่กันถึง3ปีแล้วขอบคุณเพื่อนรักนักออกแบบเจ้าวสันวงสว่างด้วยนะครับที่ออกแบบมาจนกระทั่งถึงปีนี้ทั้ง3ปีของทนดนตรีไลฟ์ทั้งแบนเนอร์โปสเตอร์แล้วก็จอด้านหลังของฉากLED แล้วก็รวมไปถึงคุณโดมนครสวรรค์ที่ตอนนี้ก็ทำแบนเนอร์มาให้ถึง2-3แผ่นใหญ่นะฮะ2แผ่นใหญ่แล้วก็อีก1แผ่นเล็กก็คราวนี้จะมีป้ายของอำลาทนดนตรีคุณได้มาถ่ายภาพนะฮะแล้วก็ได้มาเขาเรียกอะไรที่มาต้องถ่ายภาพแล้วก็ในที่มาเวลาเราได้มาเก็บภาพบรรยากาศไลฟ์เลยอะไรก็ไปนะฮะก็ทางโซเชียล

หมือนกันนะครับที่เราได้เคยสร้างตำนานสร้างประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับถนนดนตรีก็เหมือนกันเพลงของแคริออนนะครับจนกว่าจะเจอแล้วเพลงพรุ่งนี้ของปู่องค์ศิษย์ชัมพีครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 31นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพี่โดรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจก็กลุ่มเสียงก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ก็ถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์กันต่อก็จะเชิญมานะฮะเพราะว่า3ปีที่ผ่านมายังเชิญมาก็พลาดกันไปถึง2ครั้งนะฮะสำหรับปูพงศิษย์คัมภีร์เราคิดว่าคงจะถ้าปีต่อไปถ้าเชิญมาได้ก็อยากจะเชิญมาหรือรวมไปถึงน้องเน่ๆด้วยนะฮะอยากจะเชิญมาในช่วงต่อไปในศิลปินถ้าเกิดว่าเป็นในแนวล็อกนะฮะเรายังติดค้างเรื่องกับนดุลไว้ว่าอยากทำเรื่องของน้าแหลมมอริสันอยู่เหมือนกันครับก็ขอให้มีผู้ขอให้ตันรองนายกรัฐมนตรีบิ๊กได้หาลดงบประมาณให้ได้หรือว่าการสนับสนุนให้ได้นะฮะว่าจะทำยังไงตัวป้าสีเขียนดีนะครับฮารุนโซโลบวรทัดเป็งสุขบทเรียนชีวิตจากนักเดินทางผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตากริยาตัมมาเผยแพร่ในช่วงถนนดนตรีคืนนี้นะครับจากเด็กชายที่ต้องเผชิญความสูญเสียตั้งแต่วัยเพียง4ขวบเมื่อต้องเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่ชีวิตของอรุณในวัยเยาว์จึงมีเพียงคุณย่าที่เคียงข้างและฝ่าฟันความยากจนมาด้วยกันความขาดแคลนในวันนั้นไม่ได้ทำให้เขาหมดหวังแต่กลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาคว้าโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตนั่นคือการศึกษาจากเด็กหลังห้องสู่นักเรียนทุนจุฬาแม้ชีวิตจะลำบากจนแทบไม่มีเงินซื้อข้าวแต่อรุณก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนประจำอำเภอเมื่อจบชั้นม.6ทว่าความฝันในการเรียนต่อเกือบต้องหยุดลงเพราะไร้ทุนทรัพย์เขาตัดสินใจมุ่งหน้าสู่กรุงเทพทำงานหาเงินประทังชีวิตควบคู่ไปกับการวิ่งไขว่คว้าหาทุนการศึกษาจนในที่สุดความมุ่งมั่นก็ส่งผลให้เขาได้รับทุนจุฬาชนบทรุ่นที่37เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สำเร็จแบกเป้ท่องโลกและบทบาทนักสู้ชีวิตระหว่างเรียนอรุณไม่ได้มุ่งมั่นเพียงแค่เรื่องการเรียนแต่ยังเริ่มก้าวตามฝันที่อยากเห็นโลกกว้างเขาขยันทำงานรับจ้างทุกรูปแบบเก็บหอมรอมริบจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีในเวลา4ปีพร้อมเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตกว่า 400,000 บาทนั่นคือจุดเริ่มต้นของเพจและช่องอรุณโซโลเขาออกเดินทางแบกเป้ลุยเดี่ยวลัดเลาะไปตามประเทศต่างๆกว่า50ประเทศทั่วโลกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอที่เต็มไปด้วยความจริงใจเรียบง่ายไร้การสร้างดราม่าแต่แฝงไปด้วยพลังบวกข้อคิดและความสนุกสนานทุกอย่างเหนือจากความสำเร็จในการทำคอนเทนต์อรุณส่งต่อกลับไปหาคนที่เขารักที่สุดนั่นคือการนำเงินไปรีโนเวทบ้านให้คุณย่ามรดกแห่งแรงบันดาลใจในคลิปรีวิวชีวิตตัวเองเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569อรุณได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตอย่างตรงไปตรงมาคลิปนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเล่าอดีตแต่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักสู้ที่ก้าวผ่านความมืดมนด้วยความเพียรและหัวใจที่กตัญญูแม้ในวันนี้อรุณโซโลบรรทัดอาบวรรทัดเป็งสุขในวัย27ปีจะเดินทางจากพวกเราไปแล้ว แหล่งพลังงานบวกรอยยิ้มและบทเรียนชีวิตที่เขาทิ้งไว้จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจคอยจุดประกายให้ผู้คนอีกมากมายลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่อไปรอยเท้าบนเส้นทางและแสงสว่างในใจผู้คนความงดงามในชีวิตของรุ่นโซโล่อาจไม่ใช่การวัดกันที่ระยะทางกิโลเมตรที่เขาเคยเดินผ่านหรือจำนวนประเทศกว่า50แห่งที่เขาเคยไปเยือนแต่วัดได้จากหัวใจของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่เคยปล่อยให้ความอับจนทางโชคชะตามาขีดค่าคุณค่าในตัวเองยามที่เขาแบกเป้ก้าวออกไปแตะโลกกว้างฮารุนไม่ได้เดินทางเพียงเพื่อค้นหาตัวเองแต่เขาเดินทางเพื่อบอกเล่าให้โลกเห็นว่าเด็กชายผู้เคยไร้โอกาสคนที่เคยเป็นเพียงเด็กหลังห้องก็สามารถก้าวออกไปแตะขอบฟ้าได้อย่างภาคภูมิทุกรอยยิ้มซื่อความเป็นกันเองและคลิปวิดีโอที่เปลี่ยนไปด้วยความจริงใจได้กลายเป็นที่พักใจและแรงใจชั้นดีให้กับผู้คนนับล้านคนในโลกออนไลน์ความน่าประทับใจที่สุดของฮารุนไม่ใช่แค่การเป็นนักเดินทางผู้กล้าหาญแต่คือการเป็นยอดกตัญญูผู้ไม่เคยลืมรากเหง้าทุกก้าวที่ไกลบ้านสายตาของเขาจะมองกลับมาที่คุณย่าเสมอบ้านหลังใหม่ที่คุณย่าได้อยู่อย่างสุขสบายจึงไม่ใช่แค่บ้านที่สร้างด้วยปูนและไม้แต่เป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากหยาดเหงื่อความรักและความเคารพรักอย่างสุดหัวใจแม้ในวันนี้การเดินทางเดี่ยวอันยาวนานของฮารุนจะสิ้นสุดลงและร่างของเขาจะพักผ่อนอย่างสงบแล้วแต่การเดินทางของแรงบันดาลใจที่

ิ้งไว้จะไม่มีวันจบลงตามไปด้วยเรื่องราวของฮอลุโซโลจะยังคงส่งเสียงก้องกังวานอยู่ในใจของผู้คนที่กำลังท้อแท้คอยเตือนใจเราทุกคนเสมอว่าชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะใช้น้ำตาเป็นแรงผลักดันและเปลี่ยนความเปราะบางในอดีตให้กลายเป็นความเข้มแข็งเพื่อคนที่เรารักได้เสมอขอบคุณฮอลุโซโลนักเดินทางผู้มอบความหวังรอยยิ้มและความงดงามไว้ให้โลกใบนี้ตลอดไปบทความจากเพจเฟซโต๊ะปาสีนักเดินทางครับแต่บทเพลงลมพัดใจเพ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกการเดินทางผ่านเสียงเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับชนดนตรีโดยผมวิญญ์รุ่งสมัยนะครับเพลงหัวใจละเหี่ยที่คุณอ้อยเอเจขอมาทางกองกันฟอร์มนะครับแล้วก็ลมพัดใจเพที่คุณหมอมิกขอมานะครับซื้อ038อ039ก็ต้องหัวใจละเหี่ยไปตามธรรมดานะครับมีหลายเพลงที่ขอกันมานะครับในคืนวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่คุณอ้อยเอเจคุณเต้ยวันทาทิพย์คุณตู่คนงามบ้านโป่งแล้วก็มิตรสหายของทนดนตรีทุกท่านที่มาชมทนดนตรีไทยแล้วก็หิ้วขนมแล้วก็สิ่งของอะไรต่างๆมาฝากให้กับทีมงานผมมอบให้ทีมงานทั้งหมดนะครับไม่ได้นำกลับไปส่วนตัวทั้งนั้นก็จะให้แบ่งจ่ายแบ่งไปแจกจ่ายให้กับพี่ๆน้องๆได้รับประทานกันเที่ยวนี้เพื่อนๆนำเครื่องดื่มมาให้พี่น้องเพราะเป็นการอำลานะฮะก็ขอบคุณมากๆเพื่อนวัดมวลนรดิษฐ์ทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจกันทุกๆกลุ่มเลยนะครับกับเพลงที่ขอมาทางกองฟอร์มนะครับดาวดวงน้อยเสือธนพลอันนี้ศิลปินนะที่เคยติดต่อแล้วประสานกันแล้วก็พลาดไปอีกเหมือนกันนะฮะก็เสียดายนะก็ขอตะวันชิงครบจากจังหวัดแพร่เราจะปิดท้ายในชั่วโมงแรกกันทั้งสองเพลงนี้แล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกันนะครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกุมกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
5: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกุมกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติ
7: พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองย้อยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหิ้วยาไอที่ซุกซ่อนมาในซองกาแฟส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยในวันนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วและเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากพบว่าขบวนการดังกล่าวมีการกระทำความผิดเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศหรือผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะพิจารณาดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งจะได้รับโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปขณะนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว1รายคือนางสาวโฮเจ้าของบัญชีธนาคารที่พบเงินหมุนเวียนกว่า12ล้านบาทส่วนในแบงผู้ว่าจ้างให้นางสาวจุฑาทิพย์รับหิ้วพัสดุไปส่งประเทศญี่ปุ่นและนายถังผู้ควบคุมและจัดการเรื่องการโอนเงินเป็นบุคคลที่มีรายชื่อติดบัญชีเฝ้าระวังในระดับข้ามประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวทั้งนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้ฝากเตือนถึงผู้ที่รับหิ้วสินค้าหรือฝากส่งสินค้าไปยังต่างประเทศให้ตรวจสอบผู้ว่าจ้างและสิ่งของอย่างรอบคอบเพราะอาจมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนโดยไม่รู้ตัวและเสี่ยงถูกดำเนินคดีซึ่งไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้รับดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพจังหวัดพิษณุโลกเร่งสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือน
8: ตามที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่9บ้านวังชมพูตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนั้นล่าสุดนายสวัยเจริญศรีนายอำเภอนครไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจากการสำรวจเบื้องต้นพบบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือนทั้งนี้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อวางแนวป้องกันน้ำท่วมขังเพิ่มเติมและจะเร่งดำเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นบริเวณศาลาสวดอภิธรรมวัดบึงทองหลางภายในวัดบึงทองหลางย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำหลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากวัดทันทีภายหลังเกิดเหตุตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบและปิดล้อมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบวิถีกระสุนพร้อมเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุและแรงจูงใจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แสดงความยินดีที่ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่มุ่งเป้ายุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพรวมทั้งสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการทางการเมืองซึ่งจะไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงที่คุณสมพงษ์วงศ์พิริยวาทินขอมาตั้งแต่ช่วงต้นของตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เลยนะฮะ 4:08 น. 4 วินาทีเป็นสายแรกใน Google Form ที่ขอมาทางทนดนตรีแล้วผมก็เลือกนำมาฝากกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับแดดสุดท้ายงานของวงสะพานพฤชพงษ์พิทักษ์เขียนเพลงนี้ดีมากเป็นศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วเราก็ไปเจอกับสุเมธสอดจิตที่หลับใต้โนดพัทลุงมาเมื่อช่วงเดือนที่แล้วก็ได้คุยกันนะครับถึงเพลงดีๆหลายเพลงของวงสะพานก็เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่ถ้ามีโอกาสในการทำทนดนตรีไลฟ์ในปีต่อไปก็อยากจะเชิญมาถึงจะขาดไปหนึ่งท่านแต่การเดินทางของศิลปินที่เป็นเพื่อนกันก็ยังคงที่จะทำหน้าที่กันต่อไปวันนี้ที่ทนดนตรีทางช่อง NBT ก็มีไลฟ์นะครับเป็นเทปย้อนหลังตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะมีหนูมิเตอร์กับบิวกัลยานีก็ดีครับดูทั้งทีวีฟังทั้งวิทยุก็มีทั้งไลฟ์ทั้งเพจโอ้โหมีทุกที่ทุกทางเลยฮะทนดนตรีเดี๋ยวต่อไปทำอะไรดีครับไปออกต่างจังหวัดไหมพี่ๆน้องๆทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ข้างหน้าสปท.เอาไหมครับเดี๋ยวหอบศิลปินไปศิลปินเขาเล่นที่นั่นแล้วก็ให้แวะไปที่สปท.นะฮะพี่ๆก็น้องๆพี่ๆน้องๆที่เป็นผอ.ก็เตรียมเวทีไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ฮะเอาแบบคนดูสัก100-200 คนหน้าสปท.เรากันดีไหมครับเดี๋ยวตะเวนไปเดินทางได้แล้วนะครับเกษียณแล้วอีก2 เดือนไปเยี่ยมไปเย็นกันนะฮะไปขอข้าวกินที่ตามสปท.ทั่วประเทศดีกว่านะครับเรายังเป็นนักเดินทาง0816346452นะครับกับเพลงแดดสุดท้ายและต่อเนื่องกับเพลงที่ขอมาทางยโสธรและจากสาวสุราษฎร์นะครับลิงทำหมดครับ

อนนี้สหายก็จากลากันไปหลายท่านอายุอนามก็มากขึ้นมากขึ้นท่านก็เจ็บป่วยท่านก็ลุกไม่ไหวท่านก็ติดเตียงนะฮะลูกหลานก็ดูแลกันไปนำทานที่มั่นหรือว่าในต่างจังหวัดก็ยังคงส่งข่าวกันอยู่เรื่อยๆผมก็คงจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยือนท่านเหล่านี้ในโอกาสที่มีการรำลึกในเรื่องของเหตุการณ์ในสถานที่ต่างๆอนุสรณ์สถานต่างๆในเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์เดือนตุลาที่ผ่านมานั้น50กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหลายที่นะฮะที่กำลังจะไปทำหน้าที่กันนะคือทั้งเป็นพิธีกรทั้งไปร่วมงานเนี่ยนะครับก็ล่าสุดนี้ก็หลังจากคอนเสิร์ตวันที่6วันที่8สิงหาก็ว่าจะไปที่ทางตะนาว4นะฮะลุงโชติก็เป็นนะครับเป็นสายอุโสที่นานาแล้วก็คนทั้งคนนักศึกษาทางเส้นที่เคยได้เข้าป่าทางตะนาว4ก็ได้รำลึกนึกถึงกันนะฮะแล้วเป็นบิดาของคุณพ่อของนรงที่มาชมนะฮะดนตรีกับพี่ภาอยู่เสมอๆนะครับกลุ่มมูลนิธิแสงดาวตะนาว4ที่ได้ช่วยงานของทนดนตรีด้วยเช่นกันอีกหลายงานนะครับก็จะไปช่วยงานเขาเพราะหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปช่วยงานเป็นการตอบแทนที่นานาแล้วก็ศิลปินต่างๆได้มาช่วยงานทนดนตรีตั้งแต่ปีแรกเช่นน้ำหมูพงเทพกระโดดสัปดาห์ซึ่งในปีนี้ตอนแรกก็จะได้เชิญน้ำหมูไว้แต่ว่าน้ำหมูติดไปหาหมอแล้วก็ต้องเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ในวันที่10ตุลาคมนะฮะซึ่งมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับพันที่นั่งบัตร 2,500 2,000 1,800 และ 1,500 บาทจะเปิดขายวันที่5สิงหาคมนี้นะครับทาง Event Pass นะฮะ10โมงสถานที่แสดงคือสยามภาวไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ชั้น6สยามพารากอนนะครับลงทะเบียนเข้างาน 15:00 น.เปิดเข้างาน 17:45 เริ่มแสดง 18:30 บัตรมี4ชนิดนะครับสำหรับ 2,500 บาทก็รับของเสื้อ Limited Edition ไม่มีจำหน่ายแก้วทัมเบลอร์ลิมิเต็ดเอดิชั่นแล้วก็ไม่มีจำหน่ายออฟฟิเชียลโปสเตอร์ไม่มีจำหน่ายบัตรแข็งที่ลึกรับนั่งงานทั้งหมดบัตร 2,000 ก็มีแก้วนะครับมีออฟฟิเชียลโปสเตอร์บัตร 1,800 ก็มีออฟฟิเชียลโปสเตอร์และบัตรแข็งที่ลึกบัตร 1,500 เป็นได้บัตรแข็งที่ลึกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่าต่างๆราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อบัตรของผู้ให้บริการขายตัวและค่าธรรมเนียมทางการชำระเงินของที่ระลึกทุกชนิดหน้างานนะฮะ VIP ซื้อบัตรทาง Event Pass แล้วแจ้งตำแหน่งชื่อนามสกุลนะฮะถนัดเสื้อด้วยนะครับก็รายละเอียดเติมๆก็สอบถามทาง Facebook ภาสาน Music Festival หรือโทรที่098-828-2187นะครับคนพูดเพลงพูดไม่เข้าหูนางบังนาแกนะครับไปให้กำลังใจนาก็ได้เลยนะครับที่ Facebook ของภาสาน Music Festival และ0988282187นะครับเดี๋ยวปีหน้าถ้าได้ทำทนดนตรีไลฟ์อีกนี้จะเชิญน้ำหมูใหม่นะฮะแต่ของเราฟรีนะครับบัตรเราไม่มีบัตรแข่งเรามีบัตรอ่อนไปอ่อนมานะฮะแบบเราออกแบบฟรีนะครับคนออกแบบ

บอกว่าวันที่6นี้จะไปถ่ายภาพที่หน้าแบนเนอร์ที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ช่วยทำมาให้แล้วก็คุณจ๊อบวสันต์วงสว่างก็ไปนั่งเป็นสแตนดี้ให้คุณทางผู้ฟังรายการช่วยมาถ่ายรูปด้วยกันดีนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราคงจะลงมากันนะฮะมาริโฮน่าส่งทางคุณหนุ่มมาริโฮน่าก็ส่งหลายชื่อเพลงมาแล้วนะครับก็มีเพลงทั้งหมดก็15-16เพลงแล้วก็ยังมีเพลงที่ต้องขอพิเศษกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งเป็นธีมหลักของการแสดงในครั้งนี้นะฮะซึ่งอาจารย์ไข่ก็ได้คือหลายชื่อเพลงตอนแรกไม่มีเพลงนี้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมัน14เพลงแล้วผมขอเพลงแต่สุดท้ายเพิ่มเติมเพราะว่าคุณวิรักลุงสมัยผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภรรยาผู้ทำเดินเรื่องโครงการเขียนโครงการอนุมัติเรื่องอนุมัติไอ้เรื่องทำเรื่องจัดจ้างนะฮะแล้วก็ทำเรื่องเอกสารทุกอย่างเบื้องหลังนะครับเป็นคนอยู่เบื้องหลังทำงานให้ทนดนตรีแล้วก็ดูเรื่องการเงินต่างๆที่จะต้องของบประมาณอันนี้สำคัญเพราะถ้าไม่ดีการเรื่องการขอว่าประมาณทางราชการนี่สำคัญแล้วก็เรื่องการจัดจ้างแล้วก็การตรวจรับนะฮะซึ่งต้องเข้มงวดในเรื่องตัวเลขให้ดีนะครับผมหมดทางเลยสำหรับเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดเรื่องพวกเอกสารเท่าไหร่ครับคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นน้องฝนเนี่ยน้องฝนสรัญญาเนี่ยเขาก็เป็นคนทำเอกสารเยอะมากนะครับราชการก็เซ็นกันหนุตลุดไปหมดย้อนหลังย้อนหน้ากันอยู่เนี่ยนะฮะก็นี่แหละครับคือการทำงานเบื้องหลังสำคัญนะครับก็เนี่ยฮะก็เป็นคนที่จะขอเพลงแดดสุดท้ายไว้ให้ครับก็คงชอบเพลงนี้ครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452จากปทุมนะฮะบอกว่าได้บัตรที่ไรก็ไม่เคยได้มาดูเพราะว่าเล่นเย็นแล้วก็เดินทางกลับปทุมมันไกลแล้วก็ลำบากทางเข้าบ้านนะครับขอเพลงนี้มารักเดียวและผมมอบอีกเพลงหนึ่งกันแล้วกันนะฮะเพลงแบบที่โก้ขักแล้วกันหัวใจสะอ่อนครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4ทุ่ม40นาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมบรรจัยควบคุมเสียงนะครับทาง0816346452วันนี้เข้ามาเยอะทีเดียวนะฮะเดินทางกันกลับมาจากเดินทางไปข้าพรรษาเทศกาลอาสาฬหบูชาแล้วก็ในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับที่ผ่านมาติดต่อกันแล้วก็บางท่านก็ลาวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เดินทางกลับหรือบางท่านก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับกันมีที่ขอมาจากรามอินทราบอกว่าฟังมาตลอดแต่ไม่ได้เคยโทรมาเลยนะฮะทาง0816346452ก็บอกขอสะพานไม้ไผ่ผมไม่แน่ใจว่าใช้สะพานไม้หมากหรือสะพานไม้ไผ่เป็นสะพานไม้หมากหรือเปล่าครับพระวรินทร์ขาวงามเขียนถึงหลุนว่านักเดินทางสุดขอบฟ้าขออนุญาตนำมาถ่ายทอดต่อหมดจดงดงามแต่แสนเศร้าบทกวีรูปเงาการเคลื่อนไหวบทเพลงล่องโพนผจญภัยเอื้อมใจสุดรักนักเดินทางโลดแล่นในโรงละครโลกสุขโศกนาฏกรรมกับสร้างการแสดงบทบาทนิราตรางฝากว้างโอบแดนกอดแผ่นดินช่างคิดช่างฝันช่างหาญกล้าหนุ่มนักแสวงหาจากกาฬสินธุ์ลำเค็นลำค่าน้ำตารินชีวิตจริงสู่จินตนาการลึกซึ้งสวยงามแต่แสนสั้นมหัศจรรย์เลือดเนื้อลูกอีสานจากนี้จะมีแต่ตำนานผู้ไกลบ้านทว่าได้กลายเป็นดาวแดฮารุนโซโลหลุนหลุนบวรทัตเป็งสุขนักเรียนวิชาภาษาไทยศิษย์เก่าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาฬสินธุ์ก็มีภาพของฮารุนนะฮะบวรทัตเป็งสุขจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาฬสินธุ์ด้วยนะครับเพลงที่ผมเลือกมาฝากกันนะครับเป็นงานที่นวีวีรศักดิ์กุกันจึงเขียนไว้นะฮะผมว่าความหมายดีทีเดียวให้กับนวงหัวใจแก่ๆครับ

ครูติงโคราชอาจารย์มานพรัตนพันธากุลผู้ล่วงลับไปจากโรงเรียนบุญวัฒนานี่แหละครับที่เขียนเพลงให้ทั้งคาราบาวคนดันเกวียนนะก็กับมงฟูนันนะครับปีสิ่งที่เก็บไว้เป็นตำนานอยู่เหมือนกันนะฮะตำนานของคนที่เป็นผู้เฒ่าแล้วก็เป็นสายมิตรสหายของเพลงพื้นชีวิตของคาราบาวนะครับปีเมื่อเดือนที่แล้วพี่แอดก็มาก่อนเวลาแล้วเดินชมที่ห้องสตูดิโอ4ทั้ง2 3 4นะครับห้องสตูดิโอของอาคารปฏิบัติการสืบใหม่แล้วก็เห็นห้องขนาดใหญ่แล้วก็อึ้งไปเลยบอกเอาไว้ทำอะไรเนี่ยบอกก็เอาไว้อัดรายการเนาะบอกเพียงเท่านี้เหรอนะฮะบอกว่าทำได้อะไรตั้งเยอะแยะก็บอกได้เลยครับพี่ที่อยากทำอะไรทำได้เลยฮะก็เลยมีอะไรที่เป็นไอเดียซึ่งคิดว่าเร็วๆนี้คงจะได้มีไอเดียออกมาจากทั้งพี่แอดนาทิวาแล้วก็คนเพื่อชีวิตทุกๆคนที่ทุกๆศิลปินที่ได้นะครับมาเห็นอุปกรณ์นะครับสถานที่ของทางราชการแล้วก็คิดว่าจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ผมก็ยินดีนะครับที่ว่าจะเป็นสื่อกลางสะพานให้กับทางการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเราทำมา3ปีแล้วนะฮะเดินทางกันมา3ปีตรงนี้ก็ได้สิ้นสุดลงครับในวันที่6สิงหาคมนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของงบประมาณที่หมดลงแล้วก็เราก็จะเกษียณด้วยนะผมก็จะเกษียณแล้วก็ต้องยุติการทำงานกันไปตามระบบระเบียบนะครับแต่การทำงานของทางด้านสื่อสารมวลชนก็จะไม่หยุดแค่นี้เราจะเดินทางต่อสำหรับทางรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งขณะนี้ก็ออกอากาศอยู่กับทนดนตรีไลฟ์นะฮะในคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็ติดตามกันได้เป็นเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็ทุกเดือนเราก็มีการบันทึกเอาไว้โดยทีมงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT น้องทีม OB ที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาตั้งแต่เริ่มต้นเหนื่อยยากกันมาด้วยกันขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นน้องที่เข้มแข็งแข็งแรงมีงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานทุกอย่างฮะลุยแดดลุยฝนครับเมื่อครั้งที่แล้วก็ไปยืนถ่ายภาพของเน่ๆนะฮะกับงานที่ป้อมมหาการริมแม่น้ำนะครับก็เป็นพี่น้องที่เรียกว่าคนระบบราชการเนี่ยนะฮะถ้าทำงานด้วยระบบเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้หัวใจซึ่งทำงานด้วยกันในการทำงานของดนตรีนะครับครับสุดท้ายในช่วงชั่วโมงที่2เพลงที่เลือกนำมาปิดท้ายกันในคืนวันนี้นะครับอดีตนะครับมาริโฮน่าแล้วได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกอรมน.ภาค4สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่4จุดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่4จุดเร่งตรวจเอกสารนำเข้าเพื่อพิสูจน์ที่มาอย่างละเอียด
5: ชุดปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมน.ภาค4บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรภายหลังได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวซึ่งพบสินค้าจำนวนมากภายในโกดังจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าจำนวนมากจัดเก็บอยู่ภายใน4จุดประกอบด้วยโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องปั่นไฟหลอดไฟ LED เครื่องระบายอากาศทั้งบรรจุสารเคมีที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ชนิดและเสื้อผ้ามือสองประมาณ50กระสอบโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศจีนเจ้าของสถานประกอบการให้ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าและอยู่ระหว่างประสานผู้เช่าให้นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันตรวจนับสินค้าตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและพิสูจน์ที่มาของสินค้าทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมศิลปากรสั่งระงับการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณแหล่งมรดกโลกสีเทพและปราสาทเมืองตำหลังมีการร้องเรียนว่าบทบังทัศนวิสัยเร่งหารือคณะกรรมการเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่นายกสมาคมอีโคโมสไทยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมศิลปากรขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขความไม่เหมาะสมของการติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานเขาคลังนอกเมืองมรดกโลกสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ระหว่างการขอเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานได้สั่งการให้ระงับการเดินสายไฟของเมืองโบราณสีเทพทั้งหมดซึ่งพบว่าเป็นการทำที่ไม่ตรงปกจึงทำให้เกิดการบดบังทัศนียภาพภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มีมติเปลี่ยนแปลงการเดินสายไฟให้มีความเหมาะสมส่วนการดำเนินงานติดไฟส่องสว่างของปราสาทเมืองต่ำรวมไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรยังไม่ได้มีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายจึงมีแนวทางแก้ไขให้ผู้รับจ้างด้วยการนำสายไฟขุดลงดินและบางส่วนที่เดินสายบนดินจะมีฝาครอบปิดให้เรียบร้อยเลี่ยงการขุดเจาะโบราณสถานเพื่อคงความดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดส่วนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับค่าไฟที่ต้องจ่ายราคาแพงนั้นยืนยันว่ามีการใช้หลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดไฟมากพร้อมขอบคุณความห่วงใยจากภาคสังคมและจะนำข้อบกพร่องไปแก้ไขให้เหมาะสมต่อไปมาริชโยรายงาน
4: วุฒิสภาเดินหน้าปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการช่วยชีวิตประชาชน
7: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูประบบบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาพร้อมคณะอนุกรรมการประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการบูรณาการการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสพช.ให้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานเป็นระบบเดียวตั้งแต่รับแจ้งเหตุกู้ภัยรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโดยยึดหลักช่วยชีวิตมาก่อนควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายพร้อมผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการและการช่วยเหลือผู้ป่วยขณะที่คณะทำงานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ช่วงสุดท้ายของดนตรีในคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับผมพิญโยรุ่งสมัยนะคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงทีมงานของดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจนาวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนาอิทยาช้างน้อยนัดเดินทางเพลงที่ขอมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับดอนมะขามเตี้ยว่าฟังอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาต้องนอนเร็วเพราะว่าลูกๆให้นอนเร็วเนื่องจากว่าเป็นฮีทสโตรกอากาศมันร้อนมากนะครับเป็นคนแข็งแรงก็อย่าประมาทนะครับขอเพลงนี้มามอบไปแล้วในชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็พักผ่อนเยอะๆก็แล้วกันนะครับมีถนนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เสาร์ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452แล้วก็ทางไลน์ของถนนดนตรีที่เรามีสมาชิกอยู่901ท่านนะครับ901ท่านไม่ถึงพันนาทีนะตั้งแต่ช่วงต้นๆที่ดำเนินรายการตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นมาแล้วนะฮะก็มีคนส่งภาพถูกหวยลอตเตอรี่มาด้วยเหรอคุณสมพงษ์169นะฮะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมมันเฉียดไปเฉียดมาอยู่เรื่อยเลยซื้อ39ได้ซื้อ38ออก39อะไรเงี้ยนะฮะตั้งแต่ช่วงค่ำมาแล้วนะครับมีลิงก์ขอเพลงตั้งแต่เย็นตั้งแต่กลางวันแล้วล่ะครับที่ผมส่งภาพต่างๆเข้าไปไม่ใช่ลอตเตอรี่ผมซื้อนะครับอันนั้นเป็นของคุณหนุ่มตรีลูกยายอ่อนเขาขายนะผมก็สนับสนุนบ้างหรืออาจจะไม่ได้สนับสนุนบ้างก็วันนี้เขาตั้งแต่เช้ามีที่ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนใจจดใจจ่อ8นาทีเต็มหมดแล้วนะฮะก็ส่งข้อความบรรงานจะขอพาทีมวงมหิงสาไปเล่นดนตรีอาสาเปิดหมวกสร้างบรรยากาศช่วง 15:00 นถึง 16:30 นได้ไหมครับก็เล่นแบบไม่ต้องมีเครื่องเสียงกันนะเล่นแบบเป็นโฟข้างล่างก็ได้นะครับก็บรรยากาศก็พี่ๆทั้งน้องนั่งล้อมวงดูกันนะฮะส่วนผู้ที่ได้จองได้ก็ยินดีด้วยนะครับก็มีส่งไมเดียส่งมาคุณตู่คนงามบ้านโป่งที่ว่าหลังจากเกษียณแล้วถ้าไปจัดกิจกรรมก็จะเอาแกงเขียวหวานแหละทุกครั้งเห็นทำยำทำอะไรมาให้พี่ๆน้องได้ทานกันเรื่อยเลยแล้วก็คนเบื้องหลังคนที่ทำงานอยู่กับทนดนตรีก็ได้รับประทานด้วยขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อทนดนตรีขอเพลงนะฮะลิงก์ขอเพลงแล้วก็คุณบรายเหมียวส่งมาคุณสมพงษ์นะครับแล้วก็มีฟงน้องแฟงนะน้องแฟงนี่เป็นรปภ.ของสถานีนะครับรปภ.สถานีก็อยู่เวรก็ฟังรายการด้วยนะฮะที่มอบหมายไว้เรื่องถังระพงระเพลิงก็อย่าไปทิ้งนะครับที่ผ่านมาผมในช่วงที่ก่อนการแสดงของคาราบาวเนี่ยผมตรวจเข้มเรื่องการซ้อมเส้นทางหลบอพยพคนแล้วก็เวลาที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็อุปกรณ์ระเพลิงอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆก่อนที่จะมีเหตุการณ์เรื่องของไฟไหม้ลูกเบียร์ที่ลาดพร้าวแล้วบังเอิญเนี่ยพอทำคลิปทำอะไรเสร็จก็วันนั้นก็วันอาทิตย์ก็ไฟไหม้ตอนกลางคืนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและบาดเจ็บหลายท่านเนี่ยเราก็เลยทำเอาไว้เพราะว่าทำไว้ก่อนแล้วนะฮะมีคนบอกว่าถนนดนตรีนี่มีผู้มาก่อนการเราก็ทำไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนที่เข้าไปก่อนที่คอนเสิร์ตคาราบาวจะเริ่มตั้ง2-3 อาทิตย์แล้วผมไปดูความพร้อมแล้วก็เส้นทางที่จะอพยพหลบต่างๆนะที่คนจำนวนมากนะฮะถ้าเกิดว่าแห่กันมาแล้วเราจะลงทางไหนออกทางไหนนะครับน้องอนนท์นันทสุคนแล้วก็น้องโดนัทเขาก็ช่วยกันทำเป็นคลิปออกมานะครับมันจะเปิดได้เลยไม่ได้เปิดที่ในหอประชุมในห้องออดิโทเรียมคราวนี้คงได้เปิดกันนะครับมันจะได้ดูเส้นทางวิธีการปฏิบัติว่าทำอย่างไรบ้างว่าทำเป็นคลิปออกมาแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างผมก็ไปให้รปภ.เขาช่วยกันดู
นะฮะยังไงก็สานต่อดูแลต่อนะครับถึงแม้จะไม่มีถนนดนตรีกันแล้วก็ดูแลกันต่อไปเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลอย่างเข้มงวดนะครับอุปกรณ์ทางดับเพลิงเนี่ยนะฮะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าอยู่คู่กับอาคารมา30ปีมันก็ยังอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นไม่เคยเอาไปใช้งานแล้วก็พอใช้งานจริงๆก็ใช้ไม่ได้อุปกรณ์ก็เสื่อมสภาพไปแล้วอย่างนี้นะครับเพียงพอมากค่ะขอบคุณค่ะคุณอ้อยเอเจนะฮะช่อง MBT มีถนนที่ไลฟ์แล้วนะฮะก็ดูหนูมิเตอร์กับบิวกัลยาณีนะครับรูปถ่ายรองเท้าเก่ากิจการปันเกิดหอเพลงอดีตนะครับผมก็เลยส่งให้ขี้เมากับบ้านช้าถนนที่สัญจรมาสิงห์แลนด์แคมป์บ้านนิดกรรมชนบ้างก็ดีไหมครับชวนเพื่อนมากันครับเคยไปแล้วตอนช่วงที่ได้ทำรูปปั้นของนัตตี้กรรมชนแล้วก็เอานะมาตั้งประดิษฐานไว้นะฮะเอามาทำพิธีต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไว้เป็นอนุสรณ์สถานไว้แล้วเป็นอนุสาวรีย์ไว้แล้วก็คงจะได้ไปนะฮะกำลังคุยกันอยู่นะครับยังคุยกับคุณเล็กคุณโก้นะครับที่ทำงานอยู่กับนั้นนิดกรรมชนนะครับสถานที่ดีนะฮะก็น่าดีแต่ว่าต้องมีการจัดอะไรเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าก็นั้นตามภาษาละนิดนะฮะเห็นว่าอยู่ๆแบบอย่างนั้นคนรวยก็ปล่อยทิ้งๆที่ว่างๆโล่งๆก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะครับมีบ้านเรือนไทยมีอะไรเคยไปตั้งแต่สมัยแรกๆที่นันตี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เคยไปเกิดจะไปเผาบ้านก็ซะแล้วนะฮะผมเอาเตาขึ้นไปตั้งไว้ข้างบนไอ้ชั้นที่สองนะครับบนอาคารบนเรือนไม้นะฮะบนนอกช่องฉานนอกฉานที่นั่งกินเหล้าเมากันแล้วหลับไม่ลืมไฟมันครุขวัญโกรเลยครับเกือบเผาบ้านน้าก็ซะแล้วนะฮะนะครับครับจากเพลงดอกแก้วต่อเนื่องกันไปนะครับที่คุณขอมาทาง Google Form ปล่อยอ้นทวชัยและละหมาดอารมณ์ทาง0816346452จากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราด

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

จินยมสองใบแล้วไปสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือเปล่านะฮะก็เขามาจากจังหวัดตรังแต่ชั่วโมงแรกไม่รู้หลับไปหรือยังนะครับทั้ง0816346452ในลายก็พอเพลงสนุกสนุกก็ส่งสติ๊กเกอร์กันเต็มเลยเพื่อนผมก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นแก้วเบียร์แต่วันนี้ผมไม่ได้มีแก้วเบียร์อยู่ข้างๆนะครับแต่ว่ามีอาวุธประจำกายอยู่ตอนนี้ทุกๆเพื่อนที่ส่งภาพกันมาก็คือใส่แว่นกันแล้วใส่แว่นกันก็ทำงานที่ต้องใช้สายตาเยอะๆนะครับก็มาระวังด้วยนะฮะเรื่องของสายตาเรื่องของดวงตานะครับมานะนะครับแล้วก็ที่ขอรวยไม่ไหวแล้วสู่สู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูให้นะครับว่าเพลงน่าจะเป็นอย่างเพลงที่ยังไม่ได้ใส่ในระบบไว้นะครับแล้วให้คุณบุญประกอบไปช่วยใส่ไว้ให้นะครับผู้รู้ที่บัตรคุณได้จัดให้นะฮะที่ขอมาทาง Google Form เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดินน้ำลมไฟขอเป็นเวอร์ชั่นของพี่ใหญ่คาราบาวผมยังไม่ได้ใส่ดินน้ำลมไฟที่เป็นเพลงในอัลบั้มทุนนี้ไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้คุณบุญประกอบมาโหลดอีกนะฮะหลายเพลงเลยนะครับแต่ว่ามีเป็นของที่พี่สุเทพและพี่แดงโฮปลองเอาไว้นะครับดินน้ำลมไฟ

ราวของธรรมชาติที่ศิลปินผู้ชีวิตได้ถ่ายทอดมาให้ได้ยินได้ฟังกันมาเนิ่นนานหลายสิบปีแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องถูกพูดถึงอยู่ตลอดต่อไปเพราะว่ามันถูกทำลายลงมามากขึ้นมากขึ้นก็ได้เห็นผลจากปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็จะรับผลกระทบเดียวกันอย่างเช่นเรื่องความร้อนซึ่งผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าเป็นฮีทสโตรกแล้วก็ที่เมืองการร้อนมากในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวน้ำในลำห้วยลำที่จะกักเก็บน้ำในที่ต่างๆหรือว่าในห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายเนี่ยมันก็ลดลงฮะก็แหล่งกักเก็บน้ำอะไรก็จะไม่ค่อยจะเพียงพอฮะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ต้องอาศัยในพื้นที่ในการที่ต้องใช้น้ำนะฮะเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกับทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและทีมงานของเราในคืนวันนี้คุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองถึงกิจลังการเจริญวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายทุยาและคุณอุทนอุเทนพงษ์บรรจัยควบคุมเสียงครับเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและก็วันที่6สิงหาคมก็พบกันท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้มาและหรือมาไม่ตรงเวลาก็จะให้สิทธิ์ท่านที่เขามารอนะครับที่จะเข้ารับชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะพยายามให้ท่านชมได้หมดถ้าไม่หมดก็ด้านล่างมีพื้นที่ที่คุณจะสามารถนะฮะสามารถที่จะรับชมได้จากทางจอโปรเจคเตอร์แล้วก็ทางจอ LED ที่อยู่ด้านในของหอประชุมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนปีพอดีังสิทธิ์ดินแดงครับก็ปีสุดท้ายแล้วก็เดือนสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ก่อนจะล้ำลากันไปด้วยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์กับมาริโอน่าในวันที่6สิงหาคมซึ่งทุกท่านที่ลงทะเบียนก็มาใช้สิทธิ์แล้วก็มาแสดงตนนะครับบัตรประชาชน1สิทธิ์ต่อ1ท่านแล้วก็ระบุแล้วก็ไปลงด้านของที่นั่งที่ด้านหน้าที่เคาน์เตอร์ที่เราจะเตรียมไว้ให้นะครับก็เดินทางกันด้วยบทเพลงชีวิตแล้วก็เราก็ได้เดินทางกันมาถึงช่วงปีสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่ได้เดินทางกันมาถึง3ปีขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านเลยนะครับทั้งที่หอประชุมห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยที่เรามุดท่อมุดลิฟต์มุดไอ้หอประชุมกันนะฮะกว่าจะมาทำงานตรงนี้ได้นะฮะทีมงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับทั้งน้องทีมงาน OBถ่ายทอดสดบันทึกเทปส่วนผลิตรายการต่างๆแล้วก็ทุกส่วนของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แล้วก็ดูภาพของการออกอากาศของทนดนตรีด้วยรวมไปถึงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆท่านที่อยู่ทางเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานบรรลัยการช่างของผมนะฮะที่ติดตั้งแบนเนอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทีมงานของทนดนตรีรวมทั้งเพื่อนพี่น้องนะฮะของทนดนตรีทุกท่านนะที่นานานะครับที่สนับสนุนและช่วยกันเป็นกำลังใจกันนะโดยเฉพาะกำลังใจจากเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์นะครับเดินทางกันแล้วก็ขอบคุณเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงก็คือทางซาวด์สเปซของน้องกาแฟและก็น้องอ้ำนะฮะที่มาช่วยงานของทนดนตรีตั้งแต่ปีแรกนะครับนะก็ขอบคุณจากที่ไม่ได้เอ่ยนามนะฮะทุกท่านนะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านเลยนะครับทีมงานของบริษัททางลิขสิทธิ์ของศิลปินนะฮะแล้วก็รวมไปถึงศิลปินทุกวงที่มาให้กับทนดนตรีทั้ง3ปีแล้วก็ได้มาช่วยให้กับรายการทนดนตรีนะครับที่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: เช่นเคยนะคะแน่นอนว่าในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ในรายการธรรมรับอรุณนั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านของธรรมะหรือว่าข้อข้องใจในปัญหาชีวิตต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านต้องการความกระจ่างแล้วก็อยากจะรับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงให้ฟังกันเป็นประจำนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะได้มาตอบปัญหาด้านธรรมะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนถามกันมาวันนี้ก็มีหลายข้อหลายประเด็นที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆโดยมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังแนะนำเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตร
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าจะทางเว็บไซต์ก็ได้หรือบางท่านก็รับฟังทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเช่น YouTube หรือว่าทาง Facebook ก็สามารถใส่เป็นคอมเมนต์อินบ็อกซ์หรือว่า Direct Message มาได้พระอาจารย์อ่านข้อความเหล่านั้นแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันอาทิตย์ในช่วงที่เราเรียกว่าตามใจท่านนั่นเองเช่น
0: กันเจ้าค่ะวันนี้ก็เริ่มกันด้วยคำถามของท่านที่เป็นแฟนประจำของรายการธรรมรับอรุณเราเสมอมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คือท่านอุดมจารุสมบัติหรือคุณแดงอุดมนั่นเองปัญหาที่ท่านถามมานี่ก็น่าสนใจเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ข้อแรกจะถามมาว่าผู้ที่ฆ่าบิดามารดาโดยเจตนากับฆ่าโดยบันดาลโทสะเนี่ยเจ้าค่ะหรือว่าอาจจะประมาทไปเนี่ยอันนี้คนคนนั้นจะได้รับผลกรรมต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะแล้วทำอย่างไรจึงจะหมดกรรมนั้นก็คือเรื่องของปิตุฆาตอ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ท่านเปรียบไว้กับรอยกรีดแต่ถ้าเราเอามีดหรือว่าอะไรก็ตามที่ไปสร้างรอยกรีดบนผิวน้ำแล้วเราจวดลงไปด้วยมีดหรือว่าด้วยไม้รอยกรีดที่ปรากฏอยู่บนผิวน้ำเนี่ยมันจะแค่แวบเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีมองไม่เห็นด้วยต้องใช้กล้องสโลโมถึงจะมองเห็นชัดเจนได้โอเคนะเพราะว่าน้ำนี่มันน้อยมันแบบว่ารวดเร็วเปรียบเทียบกับรอยกรีดที่เราสร้างลงบนพื้นทรายคุณเอาไม้หรือเอามีดกรีดลงไปบนพื้นทรายรอยเนี่ยก็จะอยู่จนกระทั่งวันน้ำขึ้นหรือว่าฝนตกครั้งต่อไปฝนตกครั้งต่อไปเมื่อไหร่รอยบนทรายก็จะหายไปน้ำขึ้นเมื่อไหร่รอยบนทรายก็จะหายไปก็จะอยู่นานขึ้นไปกว่านิดหน่อยจากรอยบนน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีอันที่สามรอยที่อยู่บนหินถ้าเราเอาสิวเอามีดหรืออะไรก็ตามไปสร้างรอยบนหินโอ้รอยบนหินนี่เป็นร้อยปีนะฝนตกธรรมดานี่ชำระล้างมันไปไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วบางทีอยู่เป็นพันปีรอยบนหินอันนั้นก็เพราะว่ามันลึกมันแน่นมันต่างกันอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้กับกรรมที่เรากระทำลงไปเช่นว่าถ้ากรณีเราทำโดยไม่ได้ตั้งใจขับรถชนสุนัขอย่างนี้นะขับรถชนสุนัขบาปไหมบาปแต่ว่านิดหน่อยเพราะเราไม่ได้ตั้งใจกับถ้าเปรียบเทียบว่าสุนัขมันมาผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยแหมเราวางกับดักไว้เราต้องการจะฆ่ามันเราต้องเอาปืนมายิงมันไล่ยิงมันอันนี้คือทำด้วยเจตนาแบบรุนแรงมากกรรมสองอย่างนี้ได้ผลไม่เท่ากันแน่นอนจะได้ผลต่างกันเรามาเทียบเคียงกับเคสของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทำปิตุฆาตนั่นคือฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งในการฆ่าเนี่ยก็ตั้งเจตนาไว้นะว่าจะไม่ฆ่านะคือตอนแรกที่พระเทวทัตมาชวนว่าเอาทำฆ่าพ่อสิจะได้ขึ้นเป็นพระราชานี่คือด้วยเจตนาดีให้เจ้าชายอาชาติศัตรูได้ขึ้นครองราชคือหวังดีกับเขานะแต่ว่าแนะนำไปในทางไม่ดีไงแม้กระนั้นเนี่ยเจ้าชายอาชาติศัตรูก็ยังมีความคิดว่าเฮ้ยฆ่าพ่อมันไม่ดีไม่ใช่หรอยังมีความคิดแบบนี้ก็คือยังดีไงคือไม่ได้เจตนาแบบโอเคงั้นฉันจะต้องไปฆ่าเลยทันทีคือไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ลงมือเองด้วยไม่ได้อะไรเองด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าด้วยชักชวนของ พระเทวทัตแล้วแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ลงมือฆ่าพ่อไม่ดีทำไงก็ให้ขังไว้ให้กดอาหารเองก็แล้วกันให้ตายไปเองไม่เป็นไรเขาชักชวนอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอจะขังให้อดอาหารตายไปเองปรากฏว่าพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เอาอาหารเข้าไปให้อยู่เรื่อยให้อยู่เรื่อยเอ๊ะไม่ตายสักทีก็จึงแบบว่ามีตามเรื่องที่เคยเล่ากันมานะว่าเอาอาหารแอบใส่เข้าไปในผ้าคลุมผ้าห่มที่เอาเข้าไปผู้หญิงก็จะนุ่งสาลีใช่ไหมอินเดียเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เอาห่ออาหารอะไรไปด้วยวันหลังก็ไม่ให้เข้าแล้วทำยังไงไม่ให้เอาสาลีเข้าไปเอางั้นก็เอาใส่เสื้อรัดๆหน่อยแต่ว่าเอาอะไรก็รัดไว้ที่ตัวแทนตอนนี้ต่อมาเขาก็ไม่ให้ใส่เสื้ออะไรเข้าไปละก็ให้แบบว่าน้อยๆที่สุดก็เอาอะไรมาทาอยู่ที่ผิวหนังแทนต่อไปก็ไม่ให้อะไรทาที่ผิวหนังละเอาทีนี้ก็ให้อดอาหารจะให้ตายให้ได้อดอาหารแล้วก็ไม่ตายสิเดินจงกรมมีปีติเป็นอาหารก็เลยให้ช่างตัดผมมากรีดเท้าเพื่อไม่ให้เดินจงกรมให้ได้ไม่เห็นกุฏิของพระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ให้ทำความเพียรสุดท้ายก็อดอาหารตายโดยถึงพระเจ้าพิมพิสารนะ
0: เจ้าค
1: ่ะถูกเจ้าชายอาชาติศัตรูทำปิตุฆาตกรรมข้อนี้คือจะต้องไปตกอเวจีมหานรกแต่ว่าด้วยความที่ว่าเจตนาไม่มากเจตนาเนี่ยน้อยคือนี่จะพูดถึงว่าความที่ว่าเจตนาเบาบางที่สุดเลยก็ได้ที่ว่าฆ่าพ่อ
0: เจ้าค่ะ
1: แม้ตอนที่ว่าพ่อจะตายเนี่ยยังคิดได้ว่าโอ้ฉันไม่ควรทำฉันไม่ควรทำรีบจะวิ่งไปที่เพื่อที่จะแบบให้เอาออกจากคุกแต่ไม่ทันแล้วไงตายแล้วด้วยตายไปแล้วสวรรคตไปแล้วไม่ทันก็คือเบาบางที่สุดละในกรณีว่าจะมีเจตนาฆ่าพ่อของตนแม้กระนั้นก็ยังต้องไปตกอเวจีมหานรกแต่เพราะว่าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในการได้ทำสังฆทานได้สร้างวัดสร้างอะไรต่างๆก็จึงไปอยู่ในนรกขั้นที่ไม่ต้องถึงอเวจีมหานรกก็ต้องไปใช้กรรมที่นั้นก็ไปใช้กรรมนี่คือได้รับผลของกรรมประเภทนั้นๆไป
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นทำอะไรจึงจะหมดกรรมก็ต้องไปวนรอบอยู่ตรงอเวจีมหานรกนั่นแหละถึงจะหมดคำว่าหมดนี่คือหมายถึงผลของกรรมนั้นนี่มันก็ไม่ได้หมดง่ายๆนะยังมีเศษของกรรมต่อๆมาอีกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือเขาเคยจะพูดถึงว่าอย่างถ้าเราทำกรรมหนักๆมากเนี่ยไปตกอเวจีมหานรกแล้วเศษกรรมนั้นกูยังต้องมานรกขั้นที่ถัดขึ้นมาเศษของกรรมนั้นพอใช้นรกขั้นที่ถัดขึ้นมาก็ยังต้องมาเจอนรกขั้นที่ถัดขึ้นมาอีกอยู่นั่นนานนานจนกระทั่งนรกขั้นที่ถัดขึ้นมาถัดขึ้นมาถัดขึ้นมาจนกระทั่งว่าต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกอยู่500ชาติไปนั่นนี่จนกว่าจะมาเป็นมนุษย์แต่โ
0: จ
1: มันยาวมาก
0: เจ้าค่ะ
1: มันยืดยาวนานไม่มีการจองจำอะไรที่จะเจ็บแสบเผ็ดร้อนต่อการบรรลุนิพพานมากกว่าการที่จะไปตกนรกหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าการจองจำอย่างเช่นคุณติดคุกบางขวางหรือว่าติดเรือนจำเนี่ยนะมันก็ชั่วอายุเดียวบางทีอภัยโทษนั่นนี่ติด2ปีแล้วน่ะก็ออกมาแล้วจังที่ว่าโทษจำคุกแบบ40 50ปีอะไรเงี้ยนะต่อให้แบบคุณจำ40 50ปีจริงก็ตามเนี่ยตายในคุกเขายังเอาเราออกจากคุกชาติหน้าต่อไปคุณทำความดีในคุกคุณไม่ได้มาจะเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทวดาก็ได้แต่สำหรับสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกแล้วมันไม่ใช่ชาตินี้คุณตายเสร็จปุ๊บชาติหน้าคุณต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมาเป็นสัตว์นรกนั่นเองด้วยความที่มันล็อกกันข้ามภพข้ามชาติไปเป็นอย่างเงี้ยเอาถูยาวนานมากมันขังกันข้ามภพข้ามชาตินี่มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ควรทำเลยไม่ต้องพูดถึงว่าฆ่าบิดามารดาแม้แต่ฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าสัตว์เล็กๆก็ไม่ควรทำก็คือกระบวนการการฆ่าเนี่ยมันก็จะต้องดูกัน3ระยะคือลงมือเองเนาะหรือว่าสั่งให้คนทำหรือว่าชักชวนให้ทำกรณีของพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยไม่ได้ลงมือเองแต่ว่าสั่งให้คนทำแบบอ้อมๆด้วยอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: หรือบางทีก็ไม่ได้แค่สั่งอาจจะแค่ว่าชักชวนให้ทำอย่างเช่นว่าเราไปซื้อไก่ที่ตลาดวันนี้คุณเนี่ยชักชวนให้แม่ค้าเนี่ยเขาไปชักชวนให้โรงฆ่าสัตว์เนี่ยไปฆ่าไก่การฆ่าตรงนั้นคือเราชักชวนให้เขาทำไม่ได้สั่งจริงๆแต่ว่าแบบชวนกันด้วยระบบของเศรษฐกิจ demand supply ว่าไปงั้นอันนี้ก็จะเป็นระดับที่3ที่ไกลกันหน่อย
0: ค่ะ
1: นี่คือสัตว์เนาะคือการกระทำ action ที่เราทำลงไป
0: ค okay.
1: แล้วก็ยังพูดถึงสัตว์ที่เราจะต้องไปทำนั้นด้วยถ้าแบบหนักสุดเลยสุดขั้วเลยคือพ่อคือแม่พระอรหันต์นี่คืออนันตริยกรรมคือหนักสุดคนที่มีบุญคุณกับเรามาอันนี้คือไม่ดีไม่ควรทำเบาลงมาหน่อยก็จะเป็นสัตว์ใหญ่ๆแต่สัตว์ใหญ่ๆเช่นมนุษย์โคสัตว์ใหญ่ๆก็จะต้องอยู่ที่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีคุณไหมก็ต้องต่อลงมาต่อลงมาแล้วก็สัตว์ที่ตัวเล็กลงมาตัวเล็กลงมาแล้วก็ยังเป็นสัตว์ที่อาจจะไล่ลงมาเนี่ยเช่นว่ามันทำอันตรายกับเราก่อนไหมหรือเป็นสัตว์ร้ายอาจจะไม่ได้ทำอันตรายกับเราเราฆ่ามันเช่นเสือเช่นสิงโตความบาปก็จะลดลงมาลดลงมาคือมันก็บาปอยู่นะแต่ว่าลดลงมาหรืออาจจะเป็นสัตว์เล็กๆที่มันทำอันตรายเราก่อนเราก็จึงทำมันทีหลังเช่นแต่ยุงกัดเราก็ตอบมันก็บาปอยู่แต่ก็บาปน้อยลงไปไล่ลงไปแต่จะให้ดีที่สุดเลยก็คือแม้แต่สัตว์ที่มันไม่ได้ทำอันตรายเราตัวเล็กๆเราก็ไม่ทำมันมดอย่างนี้ปลวกอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทำมันนี่ก็จะดีที่สุดคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงของศีลเนี่ยมันก็จะมีไล่ไปแบบนี้เนี่ยนะ
0: เรา
1: ก็เอาจุดที่ว่าเราพออยู่ได้สำหรับชาวนาบางทีก็ต้องไปหาจับกบจับเขียดเอาหน้านี่คือเพราะว่าเรื่องปากท้องคุณจึงถูกบีบบังคับให้ฆ่าอย่างนี้เป็นต้นนะ okay. บาปไหมบาปอยู่แต่ว่าก็ไม่มากเท่ากันกับไปฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือว่าฆ่าคนที่มีบุญคุณเช่นฆ่าโคฆ่าวัวเพราะนั้นเป็นสัตว์ใหญ่ก็อย่าทำถ้าจะให้ดีขึ้นมาอีกก็อย่างที่ว่าก็ลดลงหรือบางคนจะกังวลว่าโอ้เนี่ยยุงมากัดฉันก็เลยไปตียุงโอ้ฉันจะบาปไหมก็บาปอยู่แต่ว่านิดหน่อยแล้วเราจิตใจของเราเนี่ยมาทำยังไงให้มันไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏนี้ล่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วยังไงมันได้มีการเบียดเบียนกระทบกระทั่งกันนี่เป็นภัยของวัฏฏะแน่นอนมันเป็นความบีบคั้นของประสาทที่เกิดมีเป็นทางที่ดีที่สุดก็คือให้หลุดพ้นให้ไปสู่นิพพานเป็นการที่จะไม่ต้องมาเกิดมาเจอทุกข์เหล่านี้อีกนั่นเองเช่นพัน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าผลกรรมนั้นมีแน่นอนนะเจ้าค่ะแต่ว่าต่างระดับกันไปและสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่เจตนาว่าเราเจตนาจะฆ่าไหมนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ป่ะ
0: แล้วก็สำหรับเรื่องของการหมดกรรมนี่เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของเศษกรรมนะเจ้าคะโยมก็นึกมาถึงได้ว่าบางทีแม้แต่องค์พระโพธิสัตว์เองเนี่ยท่านก็ยังมีเศษกรรมมาเหมือนกันถูกไหมเจ้าคะอ
1: ัน
0: นี้อยากให้พระอาจารย์เน้นนิดนึงหรือองค์พอมาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีเศษกรรมที่ท่านเคยทำก็จะต้องได้รับเศษกรรมนั้นด้วยแม้ว่าจะหลุดจากนรกมาแล้วขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ย้ำตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะ
1: แต่ข้อสังเกตข้อนี้ดีคุณใจที่พูดถึงว่าเศษกรรมที่มันจะเลยเถิดมาอย่างกรณีพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยทำทุกขกิริยาอยู่6ปีซึ่งถ้าเรามาไล่เรียงดูในพระสูตรที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า25พระองค์ทั้งหมดเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าช่วงเวลาในการทำความเพียรของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์โลกเนี่ยเมื่อที่7วันเมื่อที่คืนเดียวเมื่อที่15วันนี่คือมากที่สุดแล้ว15วันนี่นะ
0: เอ้
1: าทำไมมาพระสมณโคดมนี่พระพุทธเจ้าของเราองค์เนี้ย6ปีนู่นนะ15วันกับ6ปีนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะ
0: ใช่
1: คือมันคนละอย่างกันแล้วทำไมถึงต้อง6ปีเนาะอาจารย์คถาจารย์ท่านอธิบายไว้ตรงนี้บอกว่าพระชาติที่ท่านเคยเกิดเป็นมนุษย์ชื่อคติการะเป็นเพื่อนกับช่างหม้อชื่อโชติปาละเอาก็ไปสลับกันเนาะมนุษย์ชื่อว่าโชติปาละนี่คือโพธิสัตว์ไปเป็นเพื่อนกับช่างหม้อชื่อคติการะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ชักชวนกันไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้ากัสสปะอยู่ที่นี่ท่านนั้นมันมีความคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการพบพวกสมณะโลนไม่อยากแบบคิดถี่ไม่ถูกค
0: ิ
1: ดไม่ถูกนะแล้วก็คิดแบบนี้ตั้ง9รอบคือซ้ำย้ำความคิดของตนเองไปในการที่ว่าเขาชวนไปจนกระทั่งบอกว่าต้องเน็ตเดียวกันไปก็ไม่ไปจนต้องดึงผมกันไปถึงจะยอมไปในครั้งที่10โอ้ด้วยกรรมข้อนี้นะคุณในใจในก่อนที่ว่าดูถูกพระพุทธเจ้าไม่อยากจะไปพบจนกระทั่งต้องมีเพื่อนมาชวนแบบนี้ถึง10รอบเนี่ยถึงก็ได้ไปชาตินั้นถัดไปนี่ไปตกนรกนะทั้งนั้นต้องบวชเป็นพระนะชาติที่เป็นโชติปาระมานพเนี่ยบวชเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแต่ว่าตายไปแล้วเป็นไงพร้อยตกนรกโหดิฉันนะได้รับพยากรณ์เรื่องนะตกนรกได้นะแต่จะไม่ได้ตกนรกลึกแบบว่าอเวจีมหานรกจะไม่เป็นอย่างนั้นนะ
0: จ้าค่ะ
1: ด้วยเศษของกรรมนี้ท่านว่าด้วยเศษของกรรมนี้ทำให้การที่จะมาคิดหาว่าเอ๊ะจะทางยังไงถึงจะหลุดพ้นนะ6ปีไปฟาดไปนี่เป็นเศษกรรมนะนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ยังมีหลายเรื่องหลายราวตรงนี้คือค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าโอ้เศษกรรมนี้ก็ไม่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: คือมันเป็นอย่างนี้แหละในสังสารวัฏบางทีมีเรื่องราวที่กระทบกระทั่งนั่นนี่เพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราเดินตามทางมรรคแปดเราก็ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ชอบก็จะหลุดพ้นแล้วก็พ้นจากข้อนี้ก็จะค่อนข้างพ้นทุกข์ได้เจริญบาน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่สองที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะก็จะบอกว่าผู้ที่ทรมานด้วยโรคร้ายนานๆเมื่อถึงแก่กรรมเนี่ยบ้างก็บอกว่าจะมีคนพูดนะเจ้าค่ะว่าเออเขาหมดกรรมแล้วบางคนก็บอกว่าสิ้นบุญแล้วอย่างนี้เจ้าค่ะคำพูดอันนี้อันไหนถึงจะถูกต้องเจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: พระสันว่าก็ตายนั่นแหละคือตายแล้ว
0: หมายถึงการตายถูกไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้ตายว่าสูญเสียอะไรสูญเสียความสุขสูญเสียความสุขเราก็มักจะพูดว่าสิ้นบุญเพราะว่าตอนอยู่คุณมีบุญไงบุญคือชื่อของความสุขทีนี้พอถ้าคุณสูญเสียความทุกข์ก็ว่าตอนอยู่คุณทุกข์มากๆเลยแล้วคุณตายไปเขาก็เลยจะบอกว่าหมดกรรมแล้วอย่างนี้นะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: คือมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณในใจว่าสุขทุกข์มันพอๆกันสุขทุกข์พอๆกันเราอาจจะเห็นคนนี้ว่าโอ้คนนี้เขาทุกข์มากกว่าสุขคืออย่างไรก็ตามมันไม่ได้ปานสัตว์นรกหรอกสัตว์นรกเนี่ยตายจากสัตว์นรกนี่คือดีหมายความว่าเพราะนรกนี่มันบาปมันมากหมายถึงมันทุกข์มากกว่าสุขนะสุขมากมาก
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ความแตกต่างกันมากคนละกู้อะถ้าคุณตายจากนรกได้โอ้โหนี่ดีมากมากในขณะที่สวรรค์นี่สุขมากกว่ามนุษย์มากมากคือหมายว่าสุขมากกว่าทุกข์มากมากโอเคนะความแตกต่างกันนี่มากเลยคนละสเกลแล้วถ้าคุณตายจากสวรรค์เนี่ยโถเขาก็จะบอกว่าไม่ดีเอ้าแต่ว่าตายเหมือนกันปะตายจากสัตว์นรกบอกดีตายจากสวรรค์บอกไม่ดีเอ๊ะเลยไงแล้วมนุษย์อ่ะสุขทุกข์พอกันแล้วจะดีหรือไม่ดีนี่ไงคือการตายมันจะดีหรือไม่ดีหรือว่าคุณสูญเสียหรือคุณได้อะไรมันไม่แน
0: ่ okay.
1: บางทีคุณตายจากมนุษย์ในช่วงที่อยู่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกข์ทรมานมากคุณตายไปได้คิดว่าเออมันจะได้แบบว่าหมดกรรมสักทีโถที่ไหนได้ไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกเอาโถงั้นไม่ดีละการตายแบบนี้ไม่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าตายแล้วแบบว่าไปไม่ดีไงโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าพระอาจารย์ว่าเนื่องจากว่ามนุษย์สุขและทุกข์มันพอๆกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เราจะบอกว่าคนนี้ทุกข์มากคนนี้สุขมากกว่าคือมันพอๆกันเราคือบางทีมันตัดสินใจไม่ได้อยาก
0: เจ้าค่ะ
1: คนนี้ก็เจ็บป่วยมากอย่างเงี้ยในกรณีเคสของคุณแดงยกมาเนี่ยแต่ว่าเขามีอายุยืนปานนี้แล้วเขาทำความดีมาปานนี้มันก็มีสุขเหมือนกันในชีวิตเขาอะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ที่สำคัญกว่าคือว่าตายแล้วคุณไปไหนเนี่ยสำคัญกว่าคิดว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าตายแล้วไปนรกโอ้การตายนั้นไม่ดีไม่ดีเป็นการตายที่แบบว่าเสียโอกาสมากคือไปมืดขาดทุนเลยเพราะคุณเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะแล้วดันทำชั่วทำผิดทำบาปแล้วตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกนี่คือขาดทุนแล้วการตายนั้นไม่ดี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าตายแล้วเกิดว่าไปสวรรค์หรือว่าหลุดพ้นหรือว่าเป็นอริยบุคคลก็ไหนก็หนึ่งเกิดยังมากอีกแค่7ชาติหรือ2-3ชาติโอ้การตายนั้นดีนะตายเนี่ยดีนะคุณเดินใจก็ใช่ไหม
0: ก็ค่ะ
1: คือมันก็จะ
0: ว่าตายดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ตายดีสิ้นบุญ
1: นั่นน่ะสิสิ้นบุญหรือว่าสิ้นกรรมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าไปดีเนี่ยดีแน่การตายนั้นดีแน่แต่คนจะเข้าใจว่าโอ้ตายไม่ดีตายไม่ดีคือตายยังไงมันเป็นส่วนหนึ่งของโรคอยู่แล้วพร้อมกับการเกิดใช่ไหมล่ะก็เลยจะมีคำที่พูดว่าเออไม่ดีคือบอกว่าสิ้นบุญเออดีตายแล้วดีหมดกรรมทีนี้เราจะต้องเข้าใจว่าแล้วต่อไปอ่ะตายแล้วไปไหนเออนี่สำคัญกว่า
0: อันนั้นสำคัญกว่านะ
1: สำคัญกว่าซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราทำอะไรตอนนั้นตอนที่เราจะตายหรือว่าเราได้สั่งสมกรรมอะไรมาบ้างนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วพอเราได้สั่งสมกรรมดีมามากเราตายไปขึ้นสวรรค์หรือบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วเออนี่ได้กำไรได้กำไรคือหมายถึงไปสว่างนำไปสว่างแล้วซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างแบบควบคุมได้พอประมาณแล้วพอควบคุมได้ในความที่ว่าเรา สร้างกรรมทำกรรมดีได้และในส่วนหนึ่งที่เราพูดใจจำได้ไหมว่าถ้าบอกว่าตายดีแล้วจะไปดีเรารู้แน่นอนแล้วทำไมเราไม่รีบตายไปอย่างเงี้ยนะเออ
0: เห
1: มือนกรณีของพระเจ้าพญาสีคิดนะก็ได้อย่างที่บอกไปว่าก็อย่าเพิ่งรีบด่วนยังไม่ถึงเวลาที่สุกงอมต้องถึงเวลาที่สุกงอมก่อนมันถึงจะเหมาะสมทำได้เจ้า
0: ค่ะสาธุเจ้าค่ะพอเราพูดถึงเรื่องของการตายหรือว่าสิ้นบุญหมดกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ทบทวนกันสักนิดนึงเรื่องของจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะตายเนี่ยเจ้าค่ะเห็นพระอาจารย์เคยเล่าว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยว่าจิตสุดท้ายนั้นเนี่ยเราหลงสติไหมหรือว่ามีสติอยู่นึกถึงในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเพราะว่าพระอาจารย์เคยเล่าโยมจำได้เลยว่าถ้าเกิดจิตสุดท้ายเราไม่ดีเนี่ยมันก็ตกนรกไปหรืออะไรได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าตรงนี้เน้นตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ก็เป็นเคสที่มีพราหมณ์คนหนึ่งเคยมาถามพระพุทธเจ้าถึงว่าเอ๊ะคนนี้เขาทำไม่ได้ดีมาในชีวิตเนี่ยแต่ทำไมเขาไปสวรรค์ในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาก็ทำดีมามากเลยนะแต่ทำไมเขาเป็นนรก
0: แ
1: ล้วพระพุทธเจ้าก็จึงเล่าให้ท่านพระอานนท์ฟังว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตตรงนั้นแหละสุดท้ายว่าเขาไปคล้องอยู่ตรงไหนบางทีเขาทำกรรมดีมาตลอดแต่ว่าถ้าเขาไปคล้องในเรื่องที่ไม่ดีก็ไปตกนรกได้ในทางตรงข้ามก็เหมือนกันว่าถ้าเขาทำไม่ค่อยดีมาในชาตินี้แต่ว่าจิตสุดท้ายนั้นเขาไปอยู่ตรงส่วนที่กรรมดีเขาระลึกได้เขาก็ไปสวรรค์ได้เป็นเคสมากมายในสมัยพุทธกาลเช่นนายคราวแดงผู้ฆ่าโจรเนี่ยนะฆ่าคนเป็นพันน่ะ 2,500 คนในอย่างน้อยเราฆ่าแล้วเป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นเพชฌฆาตน่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นคนที่จะประหารคนอื่นถูกพวกจับนักโทษมานักโทษประหารเนี่ยนะเอาแต่ถ้าพอตายไปแล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างงี้
0: เจ้าค่ะ
1: ดูตรงจุดนั้นโอ้ดูกรรมมาแล้วเขาแบบทำไมเขาถึงทำได้ล่ะเพราะว่ามีพระสารีบุตรไปให้ธรรมะก่อนที่เขาจะตายเออนี่ก็จุดหนึ่งหรือบางทีเราดูเฉพาะตรงการกระทำสุดท้ายนั้นมันก็ไม่ได้ด้วยคือมันต้องดูที่จิตนะไม่ใช่ดูแค่ว่าแอคชั่นหรือว่าองค์ประกอบต่างๆยกตัวอย่างนายจุลการกับนายมหาการเนี่ยนายจุลการเนี่ยรักษาศีล8มาเลยนะวันนั้นเนี่ยออกจากวัดมาแล้วก็มาล้างหน้าอยู่มีโจรเขาไปเข้าขโมยของอยู่ในเมืองแล้วก็เอาหลักฐานอะไรต่างๆมาวางไว้ตรงนี้อยู่หน้านายจุลการพอดีนายจุลการไม่รู้เรื่องอะไรล้างหน้าอยู่เงยขึ้นมาเอ้าทำไมมีสมบัติมาอยู่ตรงนี้เงยขึ้นมาอีกทีเอ้าพวกคนจากในหมู่บ้านตามมาเขาก็มายัดความให้เลยว่าอันเนี้ยหลักฐานคาอยู่เนี่ยจับได้คาหนังคาเขาเนี่ย caught red handed นี่งั้นแกนี่แหละเป็นคนทำลุมทุบตีตายจ้อยตายเดี๋ยวนั้นเลยเขาว่าเอ้าตายโหงปานี้นี่สงสัยไปนรกแต่ไปสวรรค์นะเออหรือลูกของบรรดาบินิกาเศรษฐีเอ้ามีลูกสาวคนหนึ่งตายก่อนพ่อตอนจะเสียชีวิตเนี่ยมาบอกว่าพ่อตัวเองเนี่ยเป็นน้องชายเอ้าลูกเป็นยังไงลูกน้องชายสบายใจได้น้องชายพ่อก็เลยกังวลใจว่าเอ้าทำไมลูกสาวของเราบ่นเพ้อไปแล้วว่าโธ่ไม่มีใครแบบไม่กลัวความตายเลยนะเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือแม้ธรรมิกาอุบาสกนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์ให้ฟังสวดสติปัฏฐานสี่ให้ฟังยังบอกว่าเดี๋ยวก่อนตัวเองนิมนต์มาแต่บอกพาให้หยุดสวดระหว่างที่สวดอยู่อย่างเงี้ยพวกลูกหลานก็เลยกังวลโธ่พ่อเรานี่กลัวความตายขนาดนี้โอ้ใครที่ไม่กลัวความตายเจอความตายต่อหน้าไม่กลัวไม่มีเลยแต่ที่ไหนได้สองคนนี้เขาไปสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดาวดึงไปนู่นที่เขาพูดอย่างนั้นอย่างกรณีของลูกสาวอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองได้คุณธรรมสูงกว่าพ่อได้เป็นสกทาคามีพ่อได้เป็นโสดาบันจึงเรียกพ่อในวาระสุดท้ายในวันน้องชายส่วนธรรมิกาอุบาสกนี่ก็บอกนี่คือบอกพวกเทวดาที่มารับว่าอย่าพึ่งรอก่อนนี่คือเจ้าฟังพระสวดอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: พวกลูกหลานก็คิดว่าบอกกับพระตัวเองนิมนต์มาเองยังบอกให้พระหยุดเองโอ้สงสัยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปจริงๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตสุดท้ายจริงๆว่ามันจะไม่ได้ดูแค่ได้ภายนอกด้วยว่าเป็นยังไงอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็สังเกตดูแล้วเราเป็นอะไร ตัวเราไม่ได้ตายใช่ไหมเราเห็นแล้วเนี่ยให้เห็นวันนี้คือเทวทูตเทวทูตว่าโอ้งั้นเราต้องทำความดีรักษาความดีให้ได้นั่นเองเช่นว่า
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะหลายคนฟังพระอาจารย์พูดแบบนี้ก็อาจจะคิดว่าเอาละตอนจิตสุดท้ายเราค่อยคิดเรื่องดีๆแล้วกันเราไปสวรรค์แน่นอนนะเจ้าค่ะตอนอยู่นี่ก็เต็มที่ในชีวิตอันนี้โยมเลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำนิดนึงว่าเรื่องของจิตสุดท้ายเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นจุดที่พระอาจารย์เคยเน้นย้ำนะเจ้าค่ะว่าเป็นสิ่งที่สั่งสมมาแล้วค่ะสั่งสมอยู่นานนะเจ้าค่ะไม่ใช่นึกอยากจะคิดขึ้นมามันก็เป็นไปได้อย่างนั้นอ่ะดังนั้นอย่าหาทางรัดว่าคิดว่าเราใกล้ตายแล้วเราค่อยไปคิดในเรื่องดีๆจะได้ไปสวรรค์

0: โอ้ต้นทําไม่ได้เพราะต้องเรียนหนังสือธรรมาคิดเอาตอนปลายตรงกลางท้ายๆของกลางทําไม่ได้อันนี้คืออย่าประมาทเพราะว่าในวัยทั้งสามนี่มันสําคัญถ้าไม่ได้เลยต้องให้ได้สักวัยใดวัยหนึ่งสุดท้ายอย่าพลาดก็แล้วกันนะอย่าประมาทที่สําคัญเชิญบาน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะของคุณแดงอุดมก็ถามว่าสมมุตินะเจ้าค่ะว่าคนมีอาชีพเป็นคนขอทานแต่เขารายได้ดีเลยนะเจ้าค่ะขอได้อย่างดีเลยเขาก็นำเงินที่เขาได้เนี่ยไปตักบาตรทุกเช้าเลยสร้างบุญต่างๆนานาเสมอเลยนะเจ้าค่ะมาเปรียบเทียบกับคนที่ประกอบอาชีพทั่วๆไปเขาก็ทำบุญเหมือนกันเนี่ยนะเจ้าค่ะทำบุญเช่นเดียวกันแต่ว่าคนแรกเนี่ยไปขอคนอื่นมาแต่อีกคนก็ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเนี่ยคุณแดงอยากทราบว่าผู้นั้นเนี่ยจะได้ผลบุญเท่ากับคนที่ประกอบอาชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั่วๆไปหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ก็พระสงฆ์นี่ไงคุณเดินใจอาชีพขอทานนะพระสงฆ์นี่แหละภิกขาจารย์เนี่ยคือคำที่ว่าไปขอเขาเอานี่คือพระสงฆ์จริงนะอันนี้คือไม่ได้พูดกวนนะคุณเดินใจขอโทษทีแต่หมายความว่ามันอยู่ที่ศีลของเขาซะมากกว่าอยู่ที่ศีลของเขาถ้าว่าเขามีศีลดีหาด้วยสุจริตคือบุญมันไม่ได้ว่ามีส่วนเดียวในการให้ทานนั้นเท่านั้นมันยังรวมถึงเรื่องการสัมมากันก่อนเราจำได้เนาะเรื่องบุญที่สิบอย่างเนี่ยบุญที่เกิดจากการให้ทานก็มีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็มีบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการ
1: มี
0: อย่างนั้นก็ได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสมมติเราบอกว่าด้วยแค่ลำพังพิจารณาว่าอาชีพขอทานพระสงฆ์เนี่ยทำบุญได้ไหมอ่ะพระสงฆ์ก็ขอทานเหมือนกันนะไปขอเขาคือขอนี่คือแบบว่าไปเปิดบาตรให้เขาดูเอาบาตรว่างแล้วงั้นฉันก็ใส่บาตรเต็มแล้วฉันก็ไม่ให้ก็แล้วแต่ที่เขาจะให้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อันนี้ก็คือเป็นอาชีพแบบหนึ่งเป็นการดำเนินอาชีวะอยู่ด้วยตามที่เขาให้แล้วถามว่าพระเนี่ยให้ทานได้ไหมได้พระสงฆ์เนี่ยให้ทานได้หลวงปู่เทศนะท่านเคยบอกบอกว่าในหนังสือประวัติของท่านนะหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าถ้าคารวาสเนี่ยคารวาสทำบุญคือให้ทานเนี่ยนะทำหนึ่งกำปั้นเนี่ยท่านแสดงกำปั้นให้ดูได้เท่าหนึ่งหัวแม่โป่งได้ผลเนี่ยเท่าหนึ่งหัวแม่โป่งในขณะที่ถ้าพระสงฆ์ทำบุญทั้งหัวแม่โป่งเนี่ยได้ทำบุญโดยการให้ทานนะได้ผลเท่ากับหนึ่งกำปั้นท่านบอกอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โอ้ตรงกันข้ามกันเลยเลยเจ้าค่ะ
0: อะไรไม่ท่านบอก
1: มากกว่ากัน
0: เพราะว่านี่คือเป็นธรรมะสั้นๆที่บางทีท่านพูดให้ขบคิดให้ลูกศิษย์นำไปคิดส่วนเมื่อกรณีเป็นคารวาสอย่างเงี้ยคุณทำอาชีพอะไรเป็นชาวนาโอ้คุณต้องลำบากด้วยการทำนาไถหว่านนั่นนี่บางทีได้เบียดเบียนสัตว์โอ้ทำก็เยอะก็ยากได้นิดหน่อยแล้วก็ให้ทานอย่างเงี้ยก็ได้ผลอยู่ได้เท่านิ้วโป้งหรือว่าการเตรียมการอะไรต่างๆบางทีต้องเบียดเบียนนั่นนี่ด่าคนบ้างอะไรบ้างนี่คือภาระมันมากเท่ากับกำปั้นในขณะที่ถ้าพระสงฆ์หาเลี้ยงชีพด้วยการที่ไปบิณฑบาตเขาอะไรต่างๆแล้วก็มีนิดหน่อยไม่ได้มีมากก็แบ่งให้บางทีก็บิณฑบาตมาแบ่งเพื่อนบ้างถวายครูบาอาจารย์บ้างให้สัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่ามีศีลด้วยความที่ว่าไม่ได้มีภาระมากไม่ได้เบียดเบียนใครผลที่ได้มันมากกว่ากันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวเลขดอลลาร์ตัวเลขบาทที่คุณได้นะอันนี้ในยะที่ได้เคยคุยกันกรณีเคสของพระกุมารกัสสปะท่านอธิบายไว้เนาะว่า3อย่างของผู้ให้กับ3อย่างของผู้รับผู้ให้เนี่ย1คุณมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีไหมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยหมายถึง3ระยะ1ศรัทธา2อาชีวะคือเงินที่คุณได้มาแล้วก็กรณีที่3คือศีลของตัวเองถ้าเรามีศรัทธามีศีลแล้วก็การดำเนินอาชีพที่ได้มานั้นไม่ได้เบียดเบียนใครอันนี้คือเหมือนกับเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เปรียบเทียบกับว่าศรัทธาก็ไม่ค่อยมีเงินทองที่ได้มาก็เบียดเบียนคนอื่นเยอะศีลก็ทำไม่ค่อยถูกเราก็มีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีมีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีผู้รับก็3อย่างเหมือนกันว่ามีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยถ้ามีราคะโทสะโมหะมากก็จะเปรียบกับแปลงนาที่มันเป็นที่ดอนน้ำไม่ค่อยมีหินมีก้อนกรวดมากต่อให้เอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆไป

0: มันก็ผลผลิตได้ไม่ค่อยเยอะโอเคไหมเออ
1: เจ้าค่ะ
0: ในทางตรงกันข้ามโอ้ยถ้าบอกว่ายิ่งเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีไปหว่านบางทีแทบไม่ได้ผลเลยในแปลงนาแบบนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าแปลงนาที่ดีๆคือมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือไม่มีเลยก็เหมือนกับแปลงนาที่มีน้ำพอดีอยู่ในที่ลุ่มเป็นนาที่ดินที่เหมาะสมก็บางทีเราเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีไปหว่านมันก็ยังได้ผลเยอะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยยิ่งถ้าเอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปหว่านยิ่งได้ผลมากอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็วิเคราะห์แบบนี้ในข้อที่3เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าอาชีพของขอทานนั้นเขามีศีลไหมมีศรัทธาไหมแล้วก็เป็นสมาชีวะไม่ได้เบียดเบียนใครหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ทําในเนื้อนาไหมก็จะได้ผลที่แตกต่างกันแน่นอนด้วยตามปัจจัยตัวแปรเหล่านี้เช่น
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเนื้อนาบุญจึงเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะเจ้าค่ะว่าการทำบุญหรือทำทานนั้นถ้าทำกับเนื้อนาบุญก็เหมือนกับถ้าเรามีศรัทธามีอาชีวะที่ถูกต้องอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะเราก็จะมีจิตตั้งมั่นด้วยอันนั้นบุญกุศลก็จะเต็มเปี่ยมเลยนะเจ้าค่ะ
0: เช่น
1: เจ้าค่ะข้อที่4ที่คุณแดงอุดมถามมาบอกว่าบางคนอธิษฐานอยากได้บุตรนะเจ้าค่ะก็คืออยากได้ลูกนั่นเองตอนนี้บางคนก็อยากได้บุตรเป็นผู้ชายนะเจ้าค่ะก็ไม่ได้บางคนอยากได้ผู้ชายล้วนบางคนอยากได้ลูกสาวล้วนแต่กลับตรงกันข้ามคือไม่ได้ตามที่ขอเจ้าค่ะอันนี้คุณแดงถามว่าเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้มองได้2ส่วนคุณเดือนชัยว่าการมาอุบัติขึ้นอุบัติในมันถึงเกิดขึ้นนะของใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีกรรมที่ผูกพันกันมานี่มองได้สองมุมนะมุมแรกก็คือที่กำลังพูดอยู่นี้ว่าถ้าเขามีความข้องเกี่ยวกับเราก็จะมาเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรอันนี้ก็คือกรรมที่ว่าชักนำมา
1: เจ้าค่ะ
0: หลังนี้คือประการที่หนึ่งซึ่งบางทีก็เป็นผู้หญิงบางทีก็เป็นผู้ชายเพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยตลอดการที่เราผ่านมาเนี่ยเราเป็นมาหมดแล้วทั้งชายทั้งหญิงทั้งจนทั้งรวยทั้งยิ่งใหญ่ทั้งแบบไม่มีเกียรติทั้งมีเงินมีทองทั้งยากจนเป็นมาหมดประเด็นที่สำคัญตรงนี้กว่าก็คือว่าความอยากถ้าเรามีความอยากเราจะมีความทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากคือตัณหาเราจะไม่ทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าคนที่มันอยากฉันอยากได้ลูกชายล้วนแต่ว่าได้ลูกสาวปุ๊บก็โถเอาเท้าไก่นะพะ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนั้นทุกข์ทั้งที่ได้ลูกนะนี่ก็ยังดีกว่าคนไม่ได้ลูกคนไม่อยากได้ลูกพอมีลูกก็ทุกคนอยากได้ลูกไม่มีลูกก็ทุกคนอยากได้ลูกชายพอมีลูกสาวก็ทุกคนอยากได้ลูกสาวอยากมีลูกชายก็ทุกประเด็นคือทำไมคุณต้องทุกมันไม่จำเป็นไงจะมีลูกแบบไม่มีก็ไม่มีปัญหาหรอกจะเป็นลูกสาวลูกชายไม่มีปัญหาเลยดูอย่างนั้นวิสาขาลูกต้องเยอะแยะจิตตากรบดีไม่มีลูกเลยสองคนนี้ก็เป็นโสดาบันจิตตากรบดีนี่ยิ่งเป็นอนาคามีด้วยซ้ำแล้วลูกนี่จะไม่ตายก่อนโอ้บางทีก็ตายก่อนดูอย่างนางวิสาขาหลานตายก่อนก็ยังมาเศร้าโศกเสียใจแต่ว่าเธอก็เป็นโสดาบัน
1: คือ
0: มันไม่แน่มันคือถ้าเรามีความอยากเมื่อไหร่นี่มันทุกมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ผู้หญิงหรือได้ผู้ชายนะ
1: แ
0: ล้วมันก็ไปตามเรื่องของมันแหละแต่ปัญหามันอยู่ตรงว่าความอยากถ้าเราอยากแล้วเราจะมีปัญหามันเหตุปัจจัยมันหลายอย่างแต่เหตุปัจจัยของความอยากที่เราจะควบคุมได้ตรงนี้ปฏิบัติได้ตรงนี้เส้นทางระบบปฏิปทาทางออกมันมีอยู่แล้วนั่นคือมรรค 8ซึ่งเราควบคุมได้เราทำได้เราปฏิบัติได้พระอาจารย์ก็จริงอยากจะพูดถึงแง่มุมที่2ตรงนี้มากกว่าว่าอยู่ที่ความอยากนี่แหละคืออย่าไปอยากไงถ้าเหตุปัจจัยมันได้มันก็ได้ล่ะเหตุปัจจัยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ล่
1: ะ
0: ถ้าเราต้องการมีลูกก็มีไปก็ไม่มีปัญหาก็ทำหน้าที่ให้ถูกของพ่อแม
1: ่
0: ทีนี้ถ้าสมมติเราอยากได้ลูกชายแต่ว่าเราได้เลือกลูกสาวแล้วคุณจะไม่ทำหน้าที่พ่อแม่หรอมันไม่ใช่มันก็ต้องทำหน้าที่พ่อแม่อยู่ดีว่านี่เป็นเรื่องที่ทั้ง6ที่เราต้องทำเราต้องปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้าค่ะนอกจากเหตุผลที่พระอาจารย์ได้พูดมานะเจ้าค่ะโยมมองว่าในเรื่องของถ้าเผื่อมองทางด้านวิทยาศาสตร์นะเจ้าค่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกายของคุณพ่อคุณแม่อาจจะมี ขาเรียกว่าฮอร์โมน
0: โครโมโซมอะไรต่างๆ
1: ใช่เจ้าค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรซึ่งมันก็เป็นระยะอีกเหมือนกันว่าถูกต้องไหมตรงนี้จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นกรดเป็นด่างอะไรนั่นก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติถูกไหมเจ้าค่ะดังนั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็จะได้ไม่ทุกข์ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าที่สำคัญกว่าคือว่าเลี้ยงมันให้ดีแล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ออกมาให้เป็นคนดีจะเป็นผู้หญิงดีก็ดีเป็นผู้ชายดีก็ดีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าตรงกันข้ามสมมติว่าเราอยากได้ลูกชายแล้วเราได้ลูกชายจริงๆอ่ะแล้วเกิดมันออกมาไม่ดีเอาโทษกลุ้มใจหนักกว่าเดิมอีกไม่ดีอยู่ที่ความดีที่เราใส่ลงไปไม่ใช่ว่าอยู่ที่ว่าสิ่งที่แบบเราอยากแต่อยู่ที่ความดีที่เราใส่ลงไปนั่นคือนิมิตหมายที่ดีแล้วตรงนี้ป้าชายเพิ่งเล่าไปเองคุณใจช่วงนิทานบรรณา
1: ที่
0: การบรรณาเรื่องเลิกงามยามดีบางทีเราจะได้สิ่งนี้เราบอกว่าไม่ได้ต้องรอเลิกก่อนการได้นั่นมันดีแล้ว
1: อ
0: ยู่ที่ความดีที่เราใส่ลงไปนั้นมันดีแล้วเลิกดีแล้ว
1: เจ้าค่ะบางคนก็ถึงบอกว่าเรื่องที่ดีที่สุดก็คือเรื่องที่เราสะดวกและก็พร้อมที่สุดถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ในการทำความดี
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อสุดท้ายที่ท่านอุดมจารุสมบัติหรือคุณแดงได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็ถามว่าที่เขาพูดกันมานะเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อเป็นโยมพูดภาษาแบบชาวบ้านเราก็แล้วกันถ้าลูกชายเนี่ยหน้าตาคล้ายแม่หรือไปคล้ายแม่หรือว่าลูกสาวเนี่ยไปคล้ายพ่อเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่อาภัพลูกคนนั้นจะไม่อาภัพ อันนี้เนี่ยจริงหรือไม่เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีใครพูดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาโอเคนะมีคนนี้เขาบอกอย่างนี้ให้เรากำหนดให้ดีกำหนดหมายถึงกำหนดบทเพียรชนะและความหมายของเขาให้ดีโอเ
1: คอ
0: ย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งยอมรับนี่คือหลักการแล้วนำไปเทียบเคียงในพระสูตรนำไปสอบสวนลงในพระวินัยถ้าเกิดเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้คือไร้สาระไม่ใช่สาระแต่ถ้าเกิดมันเข้ากันได้ลงกันได้นั่นเป็นสาระจำให้ดีคำนี้จำให้ดีเราลงมาเทียบเคียงดูลูกชายคล้ายแม่ใช่ไหมคือว่าลูกสาวต้องคล้ายพ่อคล้ายกันนี่คือเราวัดยังไงอย่างเช่นว่ามีตาสองตาแล้วก็มีหูอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ปากอยู่ใต้จมูกมันก็คล้ายกันแบบว่าฉันว่า
1: ไม่ใช่จ้ะ คล้ายคือหน้าตาคล้ายกันไปทางพ่อหรือไปทางแม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเจ้าค่ะ
0: มันอยู่ที่คนมองคุณใจอยู่ที่คนมองเพราะฉะนั้นมันไม่มีในพุทธพจน์ที่จะได้พูดถึงว่าอาภัพหรือไม่อาภัพคนอาภัพหรือไม่อาภัพเนี่ยดูที่อะไรดูที่ว่าคุณมีตาบอดข้างเดียวปะคุณหูไม่ได้ยินมีพิการแขนขาแหว่งหายไปอันนั้นคือค่อนข้างอาภัพก็จะพูดว่าใช้คำว่าหมามืดนี่คือแบบว่าจนผิวพรรณไม่ดีการงานไม่ดีเกิดในครอบครัวที่แบบไม่ค่อยมีอันจะกินอันนี้คือลักษณะที่ว่าอาภัพ
1: ค
0: ือมันยากมันลำบากคือมืดแต่ถ้าไม่อาภัพก็ตรงข้ามกันมีอวัยวะครบถ้วนมีรูปร่างที่ดูดีผิวพรรณงามมีอันจะกินนั่นนี่นอนอันนี้คือสว่างหรือมืดในการมาของเราคืออาภัพหรือไม่อาภัพ
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นการเกิดเนี่ยมันก็ตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่ทำมาพอเราเกิดมืดหรือเกิดสว่างก็ตามอยู่ที่ว่าเราไปสว่างหรือไปมืดต่อให้นะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ลูกชายหน้าคล้ายแม่เบ้าเดียวกันเลยลูกสาวหน้าคล้ายพ่อเบ้าเดียวกันเลยอย่างนี้นะฮะแบบถอดมาสมมตินะแล้วเกิดว่าด่าคนทำชั่วตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กแล้วก็ทำอะไรไม่ดีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะดีเหรอ
1: ไม่ดีนะ
0: ดีไหมล่ะไม่ดีแน่นอนจะกลายเป็นคนอาภัพคนอนาถาคนมืดคนบอดเพราะไปมืดไปไม่ดีคุณทำไม่ดีมันก็คือไม่ดีดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เบ้าหน้าดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำแน่นอนว่าบางทีคนเกิดมามันก็อาภัพไม่อาภัพไม่เท่ากันมืดสว่างไม่เท่ากันแต่ว่าเราเลือกทางที่เราจะเดินไปได้เลือกทางที่เราจะเดินไปได้เบ้าหน้ามามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะถ้าแบบว่ามันก็ตามกรรมนะตามพันธุกรรมนะแล้วก็ตามสิ่งที่เราได้ทำมาแต่ว่าเราเลือกทางที่เราเดินไปให้ดีให้สว่างให้ไม่อาภัพเนี่ยได้ไงได้เพราะ ราะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำแล้วเราก็ใช้หลักการในการเทียบเคียงในพระสูตรในพระวินัยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆความงมงายข้อนี้เราก็จะหายไปมีสัมมาทิฏฐิมาในทางของพระอริยเจ้าไปสู่ทางที่จะหลุดพ้นได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ทั้งหมดนั้นเป็นคำถามที่ทางท่านแดงอุดมได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะต่อไปเป็นคำถามที่มีผู้ถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมขอหยิบยกขึ้นมาถามเลยเขาถามมาบอกว่าบาปไหมถ้าไม่รักษาคำพูดเจ้าค่ะ
0: ก็นี้เรามาใช้หลักการที่พูดไปเมื่อสักครู่คุณใจมาเทียบเคียงดูบาปใช่ไหมหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นมีปัญหาเราก็จะเทียบเคียงกับเรื่องวาจาก็จะเป็นมิจฉาวาจาดูมิจฉาวาจามิจฉาวาจานี่คือพูดโกหกพูดส่อเสียดคือเจตนานะในการที่จะพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบลักษณะท่านอธิบายไว้ชัดเจนนี่ก็เป็นพระสูตรที่เพิ่งอ่านให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนๆมาในมัชฌิมนิกายพระสูตรที่ชื่อว่าเสวิตภาเสวิตภสูตรเทียบเคียงถึงสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามเป็นสองอย่างพูดถึงวาจาตรงนี้ส่วนหนึ่งว่ามิจฉาวาจาที่ว่าพูดโกหกเนี่ยคือเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นได้ยินบอกได้ยินไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินอย่างนี้นะตรงข้ามกันทั้งเห็นทั้งได้ยินส่วนการพูดเพ้อเจ้อก็คือคำที่ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีคำพูดแบบคิดจะเอาขึ้นมาเองพูดส่อเสียดคือพูดยุยงให้แตกกันนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนั้นโดยเจตนานี้ส่วนพูดคำหยาบนี่คือคำพูดที่คำชาวเมืองเขาไม่พูดกันอ่ะเป็นคำที่แสลงหูฟังแล้วจิตใจมันจะแบบโอ้ยตกใจแบบกลัวแล้วก็เคลื่อนออกจากสมาธิเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราสัญญากับใครไว้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยว่าเป็นมั่นเป็นหมอว่าฉันอยากจะทำอย่างนี้จริงๆคุณคิดอย่างนั้นจริงๆตอนนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งตอนที่พูดนั้นไม่ได้โกหกแน่นอนถูกปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นบอกเห็นคิดอย่างนั้นบอกคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นก็บอกไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วเป็นคำพูดที่ว่าตามหลักฐานเงื่อนไขที่มีอยู่ตอนนั้นเราเช่นว่าสัญญาว่าจะซื้อสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าจะมีเงินตรงนี้เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงแต่ว่ามีเหตุผลมีที่อ้างอิงมีหลักฐานก็ไม่เพ้อเจ้อไม่โกหกแล้วก็คำพูดก็ไม่ได้เป็นคำหยาบแล้วแถมการพูดนั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงก็คือพูดไปตามนั้นแต่พอถัดมา6เดือนปีหนึ่งหรือตามระยะเวลาอะไรก็ตามสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปไงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปพอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปปุ๊บคุณไม่ได้สามารถที่จะทำอย่างที่พูดนั้นน่ะไว้ได้ถามว่าอย่างนี้เป็นมิจฉาวาจาไหมก็มันไม่ได้โดน4ข้อนี้เลยไง
1: เจ้าค่ะมันมีเหตุจำเป็นอื่นๆขึ้นมาตอนพูดเขาพูดตั้งใจจริงทำแบบนั้นแต่อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ทำไม่ได้ตามทำที่พูดไว้หรือตั้งใจไว้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่ารักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่จงใจแกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะคือวรรคเนี้ยอยู่ในหมวดที่ชื่อว่าเป็นการกล่าวเท็จหรือเป็นการกล่าวเท็จแต่ว่าจังหวะที่เราพูดนั้นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะแบบไปเบี้ยวตอนอนาคตไง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมติเราตั้งใจว่าฉันพูดอย่างนี้สัญญาไปก่อนแล้วก็ตอนอนาคตค่อยไปเบี้ยวคำพูดตรงนั้นเนี่ยคือคุณเป็นคำพูดโกหกอยู่แล้วคุณไม่รักษาคำพูด
1: ค
0: ิดว่าจะไม่รักษาคำพูดในอนาคตอันนี้คือโกหกแน่นอนแต่ถ้าว่าจังหวะที่เราพูดนั้นในอดีตนั้นฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะโกหกเนี่ยก็ใช่ไหมแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วมันเลยทำไม่ได้อย่างนั้นในอนาคตตอนนี้เนี่ยมันก็เลยมีปัญหาไงม
1: ัน
0: ก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงว่าผิดศีลไหมผิดมิจฉาวาจาไหมไม่ผิดอยู่แล้วแล้วถ้าอย่างเงี้ยเป็นสัญญากันเนี่ยแล้วเกิดการเบียดเบียนเกิดขึ้นอย่างนี้ทำไงก็เนี่ยแหละมันโทษของวัฏฏะไงมันโทษของวัฏฏะที่ว่าแบบมันต้องมีอย่างเงี้ยให้แบบสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะมีสัญญากันมาอย่างนี้แล้วจะทำยังไงอ่ะมันก็จึงได้มีการเบียดเบียนกันเพราะเบียดเบียนกันแล้วมันก็จึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการเบียดเบียนกันเป็นธรรมดา
1: ค่ะเจ้าค่ะ
0: ก็เป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปบอกว่าการแผ่เมตตาต่างจากการตรวจน้ำอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่ชัดเจนเลยคือกรวดน้ำนี่เป็นกิริยาทางกายแต่แผ่เมตตาเนี่ยเป็นกิริยาทางใจเป็นการกระทำทางกาย การกระทำมี3ระดับคือกายวาจาและใจซึ่งถ้าเราพูดถึงเมตตาท่านก็จะแจกเป็น3อย่างใน3เวลาแล้ว3อย่างคือกายวาจาใจเมตตาทางวาจาเมตตาทางกายเมตตาทางใจ3อย่างต่อหน้าและรับหลังนี่ก็มีอีก2อย่างแล้วยังก่อนระหว่างและหลังอีกด้วยนี่มันก็จึงมีหลายอย่างใช่ไหมอันนี้เพราะนั้นมันก็อยู่ที่การกระทำแล้วกรวดน้ำเนี่ยหรือว่าตรวจน้ำเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นกิริยาทางกายที่สำคัญกว่ามันคือเรื่องของจิตใจไงบางคนไม่ได้มีน้ำแต่ว่าจิตมีเมตตามันดี
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะไปหาน้ำเราต้องด่าคนคิดไม่ดีกับเขาอันนั้นไม่ดีการหาน้ำแล้วมาตรวจแบบนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วไอ้การกรวดน้ำนี่มาได้ยังไงมันก็เป็นประเพณีนิยมทำกันมาเราอาจจะดูเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีการหลั่งน้ำทักษิโณทกอย่างนี้นะเป็นการที่จะประกาศเป็นการที่จะยืนยันลงไปในการกระทำนั้นๆนี่เป็นการกระทำทางกายซึ่งก็มักจะใช้ร่วมกันถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหลักสำคัญมันอยู่ที่ใจซะมากกว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะบอกว่าการบวชหรือบรรพชาแบบที่ไม่ต้องจัดงานอะไรเลยเนี่ยจะทำได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: การจะบวชก็ต้องมีงานบวชนะคุณในใจทีนี้งานบวชเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาพ่วงสาระสำคัญจริงๆคือต้องมีอุปัชฌาย์ต้องมีอนุศาสนาจารย์ต้องมีหมู่สงฆ์อย่างน้อย5รูปและต้องมีพิธีบวชคำว่าพิธีบวชหมายถึงมีอุปัชฌาย์แล้วคุณต้องกล่าวคำนี้อุปัชฌาย์ต้องกล่าวคำนี้ผ่านขั้นตอนการโหวตของหมู่สงฆ์ในที่นั้นโอเครับรองเรียบร้อยจบ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้อื่นๆที่ไม่ได้บัญญัติเอาไว้เช่นต้องเดินวน3รอบป่ะไม่จําเป็นแล้วจะต้องยกตัวข้ามธรณีประตูป่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: ขานาเจ้าค่ะ
0: ขานานี่จําเป็นอยู่นะขานาคือหมายถึงว่าคุณต้องฝึกมาท่องมาพูด
1: เจ้าค่ะ
0: บทที่ว่าจะต้องพูดให้ได้นะนี่คือคําขอบวชอันนี้ต้องมีบาตรต้องมีจีวรต้องมีแล้วต้องมีเสื้อที่แบบเป็นเหมือนเทวดาอะไรเงี้ยไม่จำเป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจะต้องมีหมอนด้วยไหมไม่จำเป็นคือบางอย่างเขาก็เพิ่มเข้าไปเพื่อความประณีตของคนที่เขาอยากจะจัดพิธีไง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: การตรงนั้นมันก็จึงสำหรับบางคนอาจจะดูเป็นเรื่องเยอะเรื่องยากเรื่องมากทำไมต้องเอาเยอะประณีตก็เขาอยากจะทำให้ประณีตบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยจะมองว่าอันนี้เป็นงานเยอะแยะมากมายเอาเฉพาะที่บอกว่าที่มินิมอลเดี๋ยวนี้ก็มีเทรนด์นะมินิมอล
1: ที่น้อยที่สุด
0: น้อยที่สุด
1: จะทำอย่างไรเจ้าค่ะ
0: น้อยที่สุดที่บอกว่าแบบบนเลยน้อยที่สุดเลยต้องมีบาทจีวรใส่ขาสั้นก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่เสื้อแต่ต้องมีบาทจีวรแล้วก็ต้องมีอุปัชฌาย์รวมแล้วต้องมีพระทั้งหมด6รูปอย่างน้อยที่สุดเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคนอื่นไม่ต้องมีก็ได้ญาติพี่น้องไม่ต้องมีแค่ทุกคนที่จะบวชคนเดียวนั่นเลย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: พ่อแม่ไม่ต้องมาก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: จะได้รับป้าคุยกันเรียบร้อยว่าพ่อแม่อนุญาตไหมอนุญาตครับไม่ต้องมาก็ได้หรือถ้าจะมาหรือถ้าตายไปแล้วก็ไม่มีปัญหาบวชได้คนเดียวเลยไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้ครับนี่คือน้อยที่สุดที่ว่าจะมีได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บวชเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติเนาะเช่นว่าไม่เป็นหนี้มาก่อนนี่ต้องเคลียร์หมดแล้วหรือไม่เป็นข้าราชการก็ต้องผู้บังคับบัญชาอนุญาตไม่ติดคดีความมีไว้ครบไม่เป็นโรคกากเกลื่อนอย่างนี้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือจะเป็นเรื่องที่สำคัญน้อยที่สุดที่จะมีได
1: ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วคำถามถัดไปก็จะถามว่าจริงหรือที่ว่าเปียดก่อนบวชนั้นพ่อแม่จะได้บุญน้อยกว่าอันนี้ก็คือว่าเหมือนกับฝ่ายชายที่จะบวชนั้นเนี่ยอาจจะมีภรรยาก่อนไปทําพิธีบวชอ่ะเจ้าค่ะเขาบอกกันว่าพอมีภรรยาแล้วเนี่ยพ่อแม่จะได้บุญน้อยกว่าการที่ลูกนี่แบบว่าเป็นชายหนุ่มจริงๆเลยยังไม่ได้แต่งงานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ก็เจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองคุณเดินใจ
1: พระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่บวชหลังเบียดแล้วพระพุทธเจ้าเราเจ้าชายสิทธัตถะนะมีลูกแล้วด้วยถึงค่อยได้บวชนะ
1: เจ้าค่ะ
0: บุญไหมนั่น
1: ยังได้บุญอยู่นะเจ้าค่ะ
0: ใช่อยู่ที่ว่าการกระทำ ที่สำคัญคือว่าบวชแล้วคุณทำอะไรถ้าบวชแล้วก็นอนเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนค่ำนอนหลับโอ้ยพ่อแม่ที่ไหนจะได้บุญก็จะได้บุญน้อยต่อให้เบียดก่อนก็ตามเราไม่ถือว่าเบียดทีหลังก็ตามบวชก่อนนะ
1: ใน
0: ขณะที่กรณีเจ้าชายสิทธัตถะดูมีลูกแล้วด้วยซ้ำถึงค่อยได้บวชบุญมากไหมโอ้โถแบบมหาศาลเป็นพระพุทธเจ้า
1: เ
0: พราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าบวชแล้วคุณทำอะไรสำคัญกว่าที่ว่าก่อนบวชคุณทำอะไรมาแต่บวชแล้วทำอะไรเนี่ยสำคัญกว่านั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนี่พระอาจารย์จะต้องตอบได้แน่นอนนะเจ้าค่ะโยมบอก เขาถามมาบอกว่าพระทุกรูปเชื่อว่าผีมีจริงใช่ไหมคนถามก็ถามแบบนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระที่มีมิจฉาทิฏฐิก็มีคุณใจพระที่มีสัมมาทิฏฐิก็มีในหมู่ญาติโยมมีคนพาลมีบัณฑิตเหมือนกันนั้นในหมู่พระสงฆ์ก็มีคนพาลมีบัณฑิตคนพาลในที่นี้ไม่ใช่หมายว่าคนเกเรเกเรนะแต่หมายถึงว่าคนที่แบบกำลังใจไม่สูงมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเป็นคนเบาปัญญาไม่เคยเข้าใจเรื่องอะไรก็มีแต่ว่าสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันเราดูในสมัยพุทธกาลก็ได้อย่างเทวทัตอย่างนี้นะพระเทวทัตเนี่ยก็เป็นคนพาลใช่ไหมในหมู่สงฆ์นะนั่นพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นะนั่นน่ะก็ยังมีคนที่บอกว่ามีความเชื่อที่ไม่ถูกมีความเห็นที่ไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: มีความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปแล้วเราดูนะในสมัยพุทธกาลโอ้ต้นอาบัติอะไรต่างๆเป็นพันข้อนู่นน่ะอาบัตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: ศีลทำไมพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติเยอะแยะมากมายอย่างนี้ก็เพราะคนทำผิดมันเยอะแล้วทำไมทำผิดกันได้ปานนั้นก็เข้าใจไม่ถูกมันก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในหมู่พระเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกรูปที่เสียก็มีสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากัน
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องผีความเชื่อหรือความเข้าใจหรือความเห็นที่ว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบาปมีบุญมีตายแล้วเป็นโอปาติกะเกิดเป็นเทวดามีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างเงี้ยมีเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถ้าเผื่อว่าคุณไม่เชื่อเรื่องผีในที่นี้พระอาจารย์ตีความมาหมายถึงมนุษย์นะมนุษย์มนุษย์ก็คือจะต้องเป็นเทวดาหรือว่าผู้ที่บอกว่าผุดเกิดขึ้นที่ไม่ใช่กายหยาบแบบมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตามนัยยะของสมาธิที่ก็จึงไม่ใช่ทุกรูปที่ว่าจะมีความเชื่อที่เป็นสมาธิที่แต่ว่าก็ต้องปรับเอาทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทีนี้ไอ้ตรงการพิสูจน์เนี่ยคุณจะทำยังไงก็อาศัยความเชื่อถ้าคุณไม่มีตาทิพย์ก็ต้องอาศัยความเชื่อแล้วเชื่อแล้วจะทำดีต่อไปได้ไหมอันนี้เป็นขั้นต้นเฉยๆก็ต้องมีการปฏิบัติต่อไปว่าจะปฏิบัติต่อไปยังไงให้สามารถที่ว่าหลุดพ้นคือการบวชเนี่ยคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าเราจะหวังแค่เอาบุญให้พ่อแม่นี่มันน้อยไป
1: เจ้าค่ะ
0: มันน้อยไปหรือว่าจะมาหวังแค่ว่ารู้ว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงคือมันน้อยไป
1: เจ้าค่ะ
0: การบวชเนี่ยเป็นการปฏิบัติเป็นปฏิปทาเป็นอาชีพเป็นเพศที่มันได้ผลอานิสงส์มากกว่านี้มากๆมากกว่านี้มากๆ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทำน้อยแต่ได้มากมีประโยชน์สูงถึงหลุดพ้นได้เป็นอริยบุคคลโอ้ความทุกข์นี่ลดลงไปมากมายอันนี้คือสาระสำคัญมากกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีแบบว่ามันเป็นความข้องใจเป็นความข้องขัดของเราเราก็ผ่านมาแกะมาแก้มาทีละประเด็นจุดประสงค์การบวชที่สำคัญคือต้องเข้าใจอริยสัจสี่ให้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือจุดประสงค์ถ้าคุณเข้าใจอริยสัจสี่ได้ผีนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ละ
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: ปัญญาตรงนี้สำคัญที่เราจะให้เห็นอริยสัจสี่ต่างหาก
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของตามใจท่านคือถามตอบปัญหาธรรมะและข้อข้องใจต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็ถามเข้ามาในรายการนั้นคิดว่าคงจะตอบปัญหาได้เพียงแค่นี้นะคะเวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะดิฉันก็อยากจะขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าในรายการธรรมารับอรุณนี้เหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เชิญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวถึงที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยประกาศความพร้อมบนเวทีเอเปกร่วมสนับสนุนความร่วมมือจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่าน BCG โมเดลเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน

0: ่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ร่วมกันสร้างการอนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573
4: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเปิดเผยผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ประจำปี2569ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงวันที่27-28กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าไทยได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการป่าไม้ให้มีความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทำไม้ที่ผิดกฎหมายและมีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืนตามรูปแบบ BCG โมเดลโดยมุ่งให้การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจขณะที่รัฐมนตรีทั้ง21เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกได้ร่วมกันลงนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีพื้นที่ป่าชายเลนคิดเป็น48%ของโลกมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้3%ภายในปี2573ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชูขมิ้นชันโมเดลสมุนไพรครบวงจรมุ่งสู่ยาทดแทนยาแผนปัจจุบันปูทางอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลก
5: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ายาแคปซูลขมิ้นชันรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและสารสกัดขมิ้นชันรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วที่ผ่านมามีการสั่งจ่ายยาแคปซูลขมิ้นชันในระบบบริการสุขภาพกว่า2,100,000ครั้งสะท้อนการใช้สมุนไพรทดแทนยาเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขมิ้นชันใน67จังหวัดและมีแปลงมาตรฐาน GAP ใน28จังหวัดโดยขมิ้นชันสุราษฎร์ธานีได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ผลการศึกษายังพบว่าสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสื่อมได้ใกล้เคียงกับยาแก้อักเสบแต่มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารน้อยกว่ากรมการแพทย์แผนไทยจึงเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรกับโรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับคุณภาพวัตถุดิบทั้งห่วงโซ่อุปทานพร้อมตั้งเป้าใช้ขมิ้นชันโมเดลเป็นต้นแบบพัฒนาสมุนไพรเศรษฐกิจไทยขยายตลาด Health and Wellness และรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
3: สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักเริ่มมีผลแล้วนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกค่ายาเทอริพาราไทและโรโมโซซูแมป สำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณโดยกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาและกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาเทอริพาราไทด์ในอัตราไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องยาโรโมโซซูแมปในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องกำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาเทอริพาราไทด์และโรโมโซซูแมปในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันวันนี้กับข่าวยามเช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569วันนี้แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
1: ค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำนะคะอ้าวสำหรับข่าวยามเช้านี้เมื่อวานก็มีฟ้าร้องเหมือนกันนะครื้นครื้นคิดว่าโอ้โหแรงแน่ๆเลยปรากฏว่าหายไปเลยนะก็ยังไม่ตกแต่ก็คือต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะก็ต้องระวังกันต่อไปบ้านเรือนเป็นอย่างไรกันบ้างหลังคาต้นไม้ใหญ่เป็นอย่างไรก็ต้องดูตัดลงตอนนี้ตัดลงก่อนนะยังไงหน้าฝนเนี่ยถ้าเราตัดต้นไม้สังเกตดูเขาแตกยอดอ่อนนอกออกมาแน่ๆหลังจากนั้นจะกลายเป็นทรงพุ่มสวยเลยนะไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าเอาความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเป็นประจำทุกๆวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะสามารถติดตามได้ทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมีในส่วนของ AM ด้วยค่ะ AM 819 891 kHz ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ Facebook Live ข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนทางทีมงานของเราวันนี้นะคะเข้มแข็งเหมือนเดิมดิฉันขอลุกดูหน้าก่อนนะคะใครคะคุณอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะแล้วก็มีทีม Facebook Live ด้วยนะคะน้องๆจาก New Media ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เข้มแข็งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ช่วงแรกเลยนะคะเราก็จะมาติดตามเรื่องของบรรยากาศสภาพอากาศกันหน่อยค่ะว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาดูวันนี้ค่ะคุณแอลภาพรวมแล้วเนี่ยฝนลดลงจากเมื่อวานประมาณ 10% ในหลายๆพื้นที่นะคะยกเว้นภาคเหนือภาคเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเมื่อวานภาคเหนือแล้วก็ทั่วทุกภาคของไทยเนี่ยประมาณ 70% ส่วนใหญ่นะแล้วก็วันนี้เนี่ย 70% จะอยู่ที่ภาคเหนือค่ะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคใต้อันดามัน 60% เท่านั้นค่ะภาคใต้อ่าวไทยประมาณ 40% ค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรใครที่เดินเรือก็ระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
1: ค่ะก็นี่คือพยากรณ์อากาศสำหรับเช้านี
0: ้
1: นะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาไปดูกันหน่อยนะคะวันนี้ข่าวสารเรื่องเราดีๆต้องบอกว่าโอ้โหพี่กบนี่จัดมาแน่นมากๆเลยนะ สำหรับเนื้อหาข่าวยามเช้าในวันนี้แต่ว่าเราไปกันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาได้มีการจัดงานวันบริจาควันบริจาคอวัยวะโลกนะคะที่จะสร้างเครือข่ายร่วมกันที่จะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตค่ะสำหรับการบริจาคอวัยวะและดวงตาถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะสามารถช่วยส่งต่อชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการจัดโครงการ The Ultimate GiftOf Right ที่จะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ปรับเปลี่ยนความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศค่ะโดยมีการตั้งเป้าหมายที่ให้มีผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทางด้านของนายแพทย์ณัฐพงษ์วงวิวัฒน์ค่ะอธิบดีกรมการแพทย์ท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าปัจจุบันถือว่ายังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายด้วยกันและรอการปลูกถ่ายกระจกตามากกว่า 13,000 รายค่ะขณะที่ในแต่ละปีนั้นสามารถทำการปลูกถ่ายอวัยวะได้เพียงประมาณ 1,200 รายส่วนกระจกตาประมาณ 2,000 รายเท่านั้นค่ะเนื่องจากจำนวนผู้บริจาคอวัยวะนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการกระทรวงสาธารณสุขค่ะจึงยกระดับระบบการปลูกถ่ายอวัยวะและก็ดวงตาให้ครบวงจรทั้งการพัฒนาศักยภาพการปลูกถ่ายบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนในทุกเขตสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ขั้นสูงอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะร่วมส่งต่อโอกาสและสร้างสังคมให้แก่การให้สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาได้ที่เว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะ ค่ะ
0: ค่ะใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหรือว่าบริจาคดวงตาก็เช็คสุขภาพแล้วก็คุณสมบัติให้ตรงด้วยนะคะมาดูเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์สมฤทธิ์สมฤกษ์จึงสมานนะคะท่านก็บอกว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขค่ะถึงสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยค่ะบอกว่าขณะนี้เนี่ยขณะนี้นะคะยังมีสถานการณ์อุทกภัย2จังหวัดด้วยกันค่ะนั่นก็คือพะเยาและยโสธรถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสูงค่ะซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์สีส้มแล้วถึงแม้ว่าฝนเนี่ยโดยรวมแล้วจะลดลงแต่ว่าความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมขังจากฝนสะสมเนี่ยยังมีอยู่ค่ะโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังนะคะก็คือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดระนองด้วยค่ะซึ่งได้มีการประเมินแล้วก็คาดการแนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าในช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่1คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้3สิงหาคมความเสี่ยงจะทรงตัวแล้วก็ลดลงชั่วคราวแต่ว่าพื้นที่บริเวณภูเขาเนี่ยยังคงต้องระวังดินอุ้มน้ำอยู่นะคะดินอิ่มน้ำด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงวันที่4ถึง6สิงหาคมเนี่ยฝนก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะประกอบกับในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2ถึง3เมตรก็ทำให้ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือแม้แต่การส่งต่อความเสี่ยงนะคะในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีสถานพยาบาลแห่งไหนต้องหยุดให้บริการหรือว่าระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องแต่อย่างไรค่ะรวมไปถึงยังไม่มีการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางด้วยนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนค่ะกำชับไปยังทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพทุกจังหวัดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอาจจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือครั้งนี้ค่ะยืนยันนะคะว่าความพร้อมสถานบริการเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งสายหลักสายรองเนี่ยรวมไปถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดเวชภัณฑ์มีเพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะส่วนการยกระดับการเฝ้าระวังนะคะตั้งแต่วันที่3ไปจนถึง4สิงหาคมนี้พร้อมที่จะทบทวนแผนสำรองบริการสำคัญนะคะการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ทีมควบคุมโรคทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทีมสุขภาพจิตด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะมีการติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดนะคะแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยได้รับการดำเนินการแล้วนะคะนั่นก็คือ2จังหวัดพะเยาและยโสธรก็มีการติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนที่เข้าถึงชุมชนที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่ภูเขาภาคเหนือได้เฝ้าระวังความเสี่ยงถนนขาดดินถล่มแล้วก็เส้นทาง EMS ก็คือเส้นทางที่ได้แจ้งไว้คือเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะต้องส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่อาจจะล่าช้าแล้วก็ถูกตัดขาดนะคะส่วนจันทบุรีตราดระนองเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะบริเวณเชิงเขารวมไปถึงเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยข้ามอำเภอในขณะที่ภาคอีสานตอนบนนะคะได้เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนและผู้ต้องรับยาต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ค่ะเอามาดูเรื่องราวภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยไปรับฟังเรื่องของปัญหาทางเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีไปรับฟังสรุปบรรยายโครงการการส่งเสริมภาคการเกษตรต่างๆเดี๋ยวรายละเอียดในเชิงลึกต่างๆเดี๋ยวไปติดตามรับฟังคุณบุญมาสีมาศนะคะก็จะรับฟังกันในตีค้องร้องข่าวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่านอกจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงไปพบปะพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วอันนี้คือหมายกำหนดการภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แต่ว่าที่เสริมมาต้องบอกว่าท่านลงพื้นที่ไปยังที่ จังหวัดชลบุรีด้วยเช่นกันน
2: ะ
1: ไปชลบุรีถามว่าไปทำไมเพราะว่าเรามีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวระดับประเทศนะเรื่องราวของเหตุสะเทือนใจในส่วนของการที่มี2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงการฆ่ายกครัวชาวไทยอีก3รายด้วยกันซึ่งเป็น1ครอบครัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปนะคะสำหรับกรณีฆ่าชิงทรัพย์ที่จังหวัดชลบุรีโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวถึงกรณีนี
2: ้
1: กรณีที่มีการแสดงความเห็นว่าอยากให้กรณีนี้เนี่ยให้ประหารชีวิตนะคะผู้ต้องหาคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็คดีฆ่าคนไทยยกครัวเนี่ยท่านบอกว่าเรามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อเหตุผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งที่เดินทางไปจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อย้ำที่จะเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับค่ะแล้วก็แม่นยำด้วยเพื่อให้ผู้กระทำความผิดนั้นได้รับโทษที่สูงสุดสะสมกับที่การที่ทำไว้นะคะแต่อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรเพราะว่าคนที่ตัดสินที่จะรับโทษก็คือศาลยุติธรรมแต่เรื่องนี้ค่ะต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอความร่วมมือกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะว่าคดีนี้ไม่ใช่แค่การสะเทือนขวัญชาวไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมากก็ขอให้ประชาชนมั่นใจกับว่าอย่า กังวลเราจะทำอย่างเต็มที่และการที่ปล่อยตัวผู้ต้องหาออกมาเพราะพ้นโทษซึ่งต้องทำตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่ขอย้ำนะคะว่ามีช่องทางกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วอย่างเช่นในเรื่องของคดีนี้เป็นกรณีของการฆ่าคนตายหลังพ้นโทษออกมาแล้วกระทำความผิดซ้ำอีกเชื่อว่าโทษจะหนักและก็หนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ต้องไปกำชับกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีในเรื่องนี้ให้รัดกุมรอบคอบมากที่สุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวย้ำต่อนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเราต้องเอาในความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเบื้องต้นแม่ของนักท่องเที่ยวทั้งสองคนอยู่ในเมืองไทยซึ่งทางเราได้มีการประสานและอำนวยการความสะดวกให้มากที่สุดหากถามว่าตนเองจะลงพื้นที่ไปทำไมท่านบอกว่าก็ไปเพื่อให้ทุกอย่างได้รับการดำเนินการให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นคดีหรือส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังบ้านเกิดและก็ต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นต้องเอาในความสะดวกค่ะและก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนทั่วโลกเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะ
0: ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสียทุกรายค่ะยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีผู้ที่ทำผิดตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดค่ะแล้วก็ไม่ปล่อยให้คนร้ายเป็นภัยสังคมแล้วก็ลอยนวลอยู่ได้นะคะโดยตำรวจภูธรภาค2นั้นยังคงเคร่งเร่งคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมาเช่นกันค่ะโดยทางด้านของพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีพี่น้องชาวรัสเซียที่ได้เกิดคดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการสั่งการนะคะอำนวยการชุดสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะจนสามารถจับกุมได้เป็นผู้ต้องหา2รายในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมค่ะนี่คือเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศนั้นรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะมันเป็นการกระทำที่อุกฉกาจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเสียชื่อเสียงของประเทศชาติด้วยนะคะส่วนกรณีการเสียชีวิตของคุณฮลุนโซโล่นะคะล่าสุดเนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะคะที่กรุงอังการาได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพจ Royal Thai Embassyอังการานะคะได้โพสต์ชี้แจงว่าตามที่มีข้อสั่งตามที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะกรณีเสียชีวิตของนายบวรทัตเป็งสุข หรือว่าฮัลลุนโซโล่นะคะที่หลายๆคนรู้จักนะคะสถานเอกอัครราชทูตก็ขอเรียนดังนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิสซีนะคะเวลา 20:30 นในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2คือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาในเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์หรือว่าฮัลลุนโซโล่นะคะอย่างเป็นทางการหนังสือเนี่ยลงวันที่29กรกฎาคม2569เป็นภาษาจอร์เจียพร้อมกับคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่3คือสถานเอกอัครราชทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียเนี่ยตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตแล้วลงวันที่29กรกฎาคม2569หลังจากสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัศน์ค่ะสถานเอกอัครราชทูตเองก็ขอยืนยันนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการของรัฐผู้รับค่ะแล้วก็ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยค่ะ
1: ค่ะข่าวดีสำหรับข้าราชการและคนในครอบครัวกรมบัญชีกลางค่ะเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักค่ะให้สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติซึ่งเริ่มเมื่อวานนี้1สิงหาคม2569ซึ่งกรมบัญชีกลางค่ะออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่ายานะคะเทริพาราเทรสโลโมโซรูแมปสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกค่ะโดยมีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับนะคะยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบนะคะPR Authorization หรือว่า PA หรือว่ากรอบรายการยาแล้วแต่กรณีซึ่งปัจจุบันค่ะสำหรับในส่วนของทางยาTeriparatis เนี่ยที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนค่ะที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักเป็นยานอกบัญชีหลักแห่งชาติและก็ยาโลโมโซรูแมปเนี่ยนะคะขึ้นทะเบียนกับอย.เมื่อวันที่20ตุลาคม2563ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์และก็บุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการใน2ส่วนซึ่งก็ประกอบไปด้วยส่วนที่1ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะต่อการเกิดกระดูกหักแล้วก็กำหนดอัตราการเบิกจ่ายยาดังนี้1ยาTeriparatris ให้อัตราเบิกไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องนะคะ2ก็คือ

0: จากการต้นสังกัดได้ค่ะ
1: ค่ะต้องบอกว่ายานอกบัญชีหลักของกรมบัญชีกลางเนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการแล้วก็ครอบครัวคนในครอบครัวด้วยนะคะในการที่จะรักษาแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักเขาต้องดูกรณีไปด้วยนะ
0: คะ
1: มากันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะก่อนที่จะไปพักตีของร้องข่าวข่าวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ไปติดตามงานที่จังหวัดตรังค่ะเป็นการยกระดับการสื่อสารภาครัฐเข้าถึงประชาชนผู้ประกาศแล้วก็อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะลงพื้นที่ไปเน้นการบริหารงานคนแล้วก็งบประมาณควบคู่กับการใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์นะคะทีนี้ในเรื่องของการลงพื้นที่ไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะทางด้านของคุณสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตรังไปติดตามการทำงานแล้วก็มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดของสำนักงานประกาศสำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะโดยมีทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะคุณมุจรินทองนวล นะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะคะสำหรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านอธิบดีเองก็ได้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิดศรภักดีค่ะแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังโดยมีการติดตามการจัดตั้งศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีพระบรมมาศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดตรังค่ะพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานแล้วก็เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆฝ่ายด้วยค่ะโดยท่านเองก็ย้ำนะคะว่าบทบาทของสื่อท้องถิ่นในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนค่ะพร้อมกับมอบนโยบายให้ความสำคัญกับการบริหารไม่ว่าจะเป็นคนงานแล้วก็งบประมาณด้วยจะต้องเดินคู่กันค่ะกับการยกระดับการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็จะได้มีการเพิ่มการเข้าถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับประชาชนโดยมีทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังค่ะคุณนิพัฒน์เพ็ญละมุนนะคะพร้อมด้วยบุคลากรค่ะเข้าต้อนรับแล้วก็รายงานผลดำเนินการนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะท่านอธิบดีพร้อมกับคณะก็เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะเพื่อติดตามการทำงานในหน่วยงานในปีงบประมาณนี้โดยมีทางด้านของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังก็คือคุณบุษบันสุวรรณนบนะคะสุวรรณนบพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการประชุมหารือกันค่ะโดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนโยบายภารกิจเร่งด่วนแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและเข้าใจง่ายพร้อมกับส่งเสริมให้ใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์พัฒนาทักษะบุคลากรแล้วก็เน้นการผลิตเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับผู้ที่รับสารในแต่ละแพลตฟอร์มด้วยค่ะควบคู่กับการนำเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยของจังหวัดนะคะก็จะมีการสื่อสารทำความเข้าใจนะคะโดยเฉพาะกับ เรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนให้ตรงจุดด้วยค่ะรวมไปถึงผู้บริหารในสังกัดของสปท.6นะคะผ่านออนไลน์ซึ่งก่อนที่ท่านนั้นจะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับป่าไม้สปท.ตรังได้มีการร้องขอในการใช้พื้นที่ของหน่วยงานอื่นด้วยค่ะ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าววันนี้คุณบุญมาศรีหมัดนะคะรอทุกท่านอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็ค

0: ให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังเมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับโดยงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ณ M District โดยทาง M District หรือศูนย์การค้า Emporium M Quartier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5กันแล้วเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงมอบไว้ให้คนรุ่นหลังร่วมสืบสานอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้ยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงสืบสานต่อยอดและพัฒนาผ้าไทยอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดงานครั้งนี้ภายใต้การนำเสนอความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมไทยพร้อมเป็นการร่วมอนุรักษ์ต่อยอดและสืบสานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลระดับโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากันหน่อยครับโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกำชับพระอุปชาเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมหรือตัวย่อมส.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือถึงการรักษาเกียรติภูมิคณะสงฆ์โดยระบุแล้วครับว่าพระสังฆาธิการทุกรูปย่อมทราบดีว่าท่านมีหน้าที่อย่างไรตามพระธรรมวินัยตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบของคณะสงฆ์กันด้วยจึงขอกำชับให้ทุกท่านเคร่งครัดในจริยาพระสังฆาธิการซึ่งก็เชื่อว่าท่านได้ศึกษากันมาแล้วเป็นอย่างดีเพราะบรรดาภาระหน้าที่ที่ท่านจะปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีจริยาเป็นเครื่องกำกับอยู่เสมอและขอให้ช่วยกันกำชับพระอุปชาในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือบอกว่าเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนครั้นถ้าบวชแล้วก็ต้องอบรมสั่งสอนกวดขันความประพฤติของลัทธิวิหาริกอย่าได้บวชทิ้งบวชขว้างไม่กำกับดูแลซึ่งนับเป็นการทำผิดหน้าที่และผิดจริยาพระอุปชามีโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกันด้วยจึงขอฝากให้ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาเป็นกำลังพิทักษ์รักษาคณะสงฆ์ด้วยการทำหน้าที่พระสังฆาธิการอย่างถูกต้องครบถ้วนเสมอไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมุ่งมั่นสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและย้ำต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะพี่น้องประชาชนณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวและครับว่าวันนี้มาดูพื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืนเพราะว่ารัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่กับเกษตรกรดังนั้นแล้วจึงต้องการมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติซึ่งการลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นของจริงสามารถนำไปต่อยอดได้ต้องแก้ปัญหาภาพรวมโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิตของประชาชนหากทำให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมและสะดวกประเทศไทยเองก็จะเจริญก้าวหน้ามากขณะที่ระบบชลประทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรทั้งการเร่งระบายเพื่อป้องกันอุทกภัยและการกักเก็บน้ำไว้รองรับวิกฤตภัยแล้งโดยได้เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเปลี่ยนงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติไปสู่การลงทุนที่สร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับไปศึกษาทั้งแนวทางป้องกันภัยและการรักษาธรรมชาติต้องวางแผนให้ดีๆไม่ให้เกิดเหตุซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้แต่หากจะเกิดวิกฤตจริงๆแล้วก็และมีความเสียหายก็ต้องทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงนี้ เป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญเลยทีเดียวในการส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและสนับสนุนแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวนาในการลดค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและสารเคมีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นทุนในการทำนาเลยครับพร้อมทั้งให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบเขาบอกว่าจะมีการปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเอ้าว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออคสเพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมนมควบคู่กับการขยายนมโรงเรียนถึงมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อที่จะแก้ปมในเรื่องน้ำนมดิบมันล้นตลาดนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารและการลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนซึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังผลักดันอยู่นี้และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีคือการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงนมคุณภาพพร้อมทั้งช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันเลยทีเดียวครับและนอกจากการขยายโครงการนมโรงเรียนกันแล้วรัฐบาลเองก็ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออสคนี่แหละครับให้กลับมาเป็นกลไกหลักในการสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมนมไทยโดยได้เร่งปรับปรุงระบบบริหารจัดการนมค้างสต็อกบริหารโควต้าเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบแล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนมไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยโดยทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำนมดิบของประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดปัญหาน้ำนมส่วนเกินสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและก็ทำให้โครงการนมโรงเรียนสามารถสร้างประโยชน์แก่เด็กไทยได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละครับที่ไปเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทโดยรัฐบาลเขาเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทเพื่ออุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละที่เป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มใช้วันที่1สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่านอมินีนี่แหละครับในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทเท่านั้นและต่อไปนี้จะต้องให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่การเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569แล้วมาตรการใหม่นี้ได้กำหนดให้กรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนด้วยกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงกันด้วย เป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจนั่นแหละครับและแถมยังเป็นการป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบซึ่งจุดสำคัญของมาตรการในครั้งนี้นั่นก็คือว่าเป็นการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทเพียงเท่านั้นแต่จะตรวจสอบกันตลอดแหละครับซึ่งก็รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยทางรัฐบาลเองก็มุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบป้องกันการใช้บริษัทเป็นช่องทางถือครองที่ดินโดยมิชอบรวมทั้งจะต้องมีการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นผ่านฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกันด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการเริ่มใช้งานจริงเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนก่อนภัยจะมาถึงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับการรับมือเชิงรุกกับภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ภายหลังจากที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมความพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงพื้นที่ภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยแล้วล่าสุดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโดยใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดในประเทศไทยด้วยกันแล้วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมพร้อมก่อนเกิดผลกระทบโดยพื้นที่แรกที่มีการดำเนินการนั่นก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมของพี่น้องประชาชนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เมื่อเวลา 8:54 นไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยง4ชุมชนด้วยกันครับแล้วในขณะเดียวกันทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ขยายการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ก็พบแล้วครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุแล้วครับว่าการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศที่มุ่งเน้นการแจ้งเตือนเชิงรุกบนพื้นฐานของข้อมูลพยากรณ์อากาศการติดตามระดับน้ำและการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงพื้นที่และรวดเร็วก่อนเกิดผลกระทบอันจะช่วยเพิ่มเวลาในการเตรียมตัวลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลยครับพร้อมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับแจ้งเตือนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทันทีท่านใดเมื่อประเมินแล้วว่าอาจเกิดผลกระทบหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่หมายเลข1784 1784เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้อง และไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์พลังงานในเรื่องของน้ำมันว่าประเทศไทยนั้นมีสำรองเพียงพอหรือไม่อย่างไรเอ้าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะกระทรวงพลังงานนี่แหละครับโดยกระทรวงพลังงานออกมายืนยันว่าประเทศไทยนั้นมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงพลังงานก็ขอย้ำแหละครับว่าประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคม2569เพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วัน100กับอีก1วันครับพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยในด้านน้ำมันนั้นยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนในด้าน LNG นำเข้าที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดแล้วครับซึ่งทางกระทรวงพลังงานเองก็พร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นแล้วครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองแหละครับก่อนจะจบในช่วงของตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจะขอแจ้งกันหน่อยว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเอ้ายังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่อง

0: ชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่เราจะต้องลาคุณผู้ฟังแล้วล่ะค่ะขอบคุณคุณปูบุญมาศรีมาศนะคะยังเหลือเวลาให้เราได้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทางเพจของข่าวยามเช้าคุณวนิดาคุณสุวิทย์นะคะโอ้โหร้อยกว่าท่านตอนนี้นะคะคุณวนิดาบอกว่าเสียงชัดเจนคุณสอนบอกว่าผมดูทุกวันครับผมอยู่ที่สอนพะเยานะคะที่จังหวัดพะเยาหรือเปล่าคุณสุวิทย์ไมตรีบอกว่าสวัสดีผู้ประกาศข่าวยามเช้าด้วยครับขอบคุณค่ะฟังจากแม่เสรียงค่ะคุณ
2: ค่ะ
1: คุณป้าวันดีนะคะคุณสมจิตนะคะบอกว่าบรรพพิสัยแล้วก็ยังมีคุณคมสันคุณสุวรรณดวงชัยค่ะบอกว่าแดดออกแต่เช้าเลยรับฟังอยู่ที่กบิลบุรีค่ะคุณเพ็ญทิชาบอกว่าลำพูนอากาศร้อนเจ้านะคะผู้ดีที่ราบศูนย์คุณพรพานพรพลนะคะแล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะ
2: ค่ะมาเตือนภัยกันเรื่องของยาในกลุ่มของเอ็นเซดกันหน่อยเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดนะปวดหัวมีไข้สูงลอยๆเนี่ยนะกินยาพาราแล้วไม่ลดอย่าเพิ่งรีบหายาในกลุ่มเอ็นเซดอย่างเช่นไฮบูโปรเฟนหรือว่าแอสไพรินมาทานเองเด็ดขาดเพราะว่าอาจทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในอย่างรุนแรงมากขึ้นสังเกตอาการเบื้องต้นให้ดีก่อนหากพบผู้ป่วยมีไข้ติดต่อกันเกิน2วันคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงควรที่จะรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะว่าบางทีเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นไข้แบบธรรมดาแต่ปรากฏว่าอ้าวกลับกลายเป็นว่าเป็นไข้เลือดออกซะอย่างนั้นฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะอย่าเอ็นเซดอันตรายนะถ้าใช้ไม่ถูกที่ถูกทางนะคะวันนี้เราสองคนนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการข่าวยามเช้าแล้วพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจทีม Facebook Live ด้วยค่ะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่น
1: กองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นทีมนักตบสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์3ต่อ2เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรี
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายที่จังหวัดชลบุรีซึ่งตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานไปถึงคดีฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย3รายจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดแต่ยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นนะผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้